0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมส่วนในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 9:00 น.ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
1: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
0: ๆด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งอาสาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานได้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
3: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
5: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
4: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 น.และเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เวลา 14:35 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่า ประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่60จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
6: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
0: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
3: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
8: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenueให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม่
5: เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Drop Out ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Homeschool จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูก ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาราขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก WWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Bผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง70ซมและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น
15: 1 นาทีกับกปท.
3: ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
21: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
16: ก
0: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
7: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
1: ครับ
7: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสธนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็มีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่องผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
7: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
1: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสีสีฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
7: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสธนช.เนี่ยมีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
1: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนปฏิบัติซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
7: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัตยนารายณ์ที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
7: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
1: ที่เขื่อนศรีกิจนะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังเราสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับแต่ตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
7: อันนี้ทางสทชเนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
1: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนิโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนิโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
7: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและก็แม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
1: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่11,583ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารโขงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
7: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสทช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุมประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างครับ
1: ต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตีสี่กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือ3-4เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ทนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกาดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ยโมเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
7: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทช.มีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
1: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน นะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมเจ้าของน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกสมติท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตำบลที่เป็นภูเขาเนี่ยไอ้พวกเรดาร์คอมมาสีหรือแรงต่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางชิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กบ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมมาสีซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างๆหรือว่าในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมมาสีเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
7: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยในแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
22: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้างสามด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
23: ถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568 ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
5: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข่าวเล่าประเด็น
8: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้

0: ข้าด้วยกัน
1: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
1: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
0: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซ้ำซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโม

0: ล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
6: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันธ์ใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในอำเภอปัวนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักหนาสาหัสกันพอสมควรนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้นน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะอำเภอปัวท่านนายกก็มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณยศชนันท์
2: ครับ
1: วงสวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแท็กทีมกันดูแลในพื้นที่นะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับ
1: อีกฝั่งนึงฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับอธิบดีปอพอครับคุณ
2: ธีรพัฒน์คชมาศ
1: ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านทั้งคืนนะครับแล้วก็สั่งการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญผ่านเซลบอร์ดแคสต์อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการทำงานเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงตีหนึ่งตีสองนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังลงพื้นที่อยู่นะครับตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมกันตีหนึ่งสี่สิบห้าตีสองกว่าๆเดี๋ยวยังไม่ได้หลับได้นอนกันนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้คุยกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตีสองตีสามเนี่ยท่านยังปฏิบัติภารกิจอยู
2: ่
1: นะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องของการระดมความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำไปถึงไหนแล้วล่าสุดเนี่ยน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยก็ปรับระดับลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็คาดการนะครับคาดการว่าเช้านี้น้ำน่าจะไปถึงอำเภอเวียงสานะครับแต่ล่าสุดของล่าสุดตีห้าครึ่งฮะน้ำเริ่มเข้าไปสู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับอันนี้มาจากวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรยังไม่เข้าไปในโบสถ์นะฮะมีพระหนุ่มแล้วก็เนน้อยฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะ
2: ครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์สั่งการจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองที่บริเวณสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีการเฝ้าติดตามตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะติดตามไปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าจังหวัดน่านก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องมีการแถลงข่าวกันอัปเดตเรียลไทม์นะครับในตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่จะมีการเข้าสู่เทศบาลในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า 50-60 เซนติเมตรเลยนะครับที่จะมีความน้ำน้ำที่จะมีสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของท่านรองนายกยศชนันที่เป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็มีการดูแลแล้วก็มีการมอบหมายนะครับให้มีการย้ายกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางก็สำคัญนะคุณสมบูรณ์นะ
1: ติดเตียง
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย ก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับมีมูลนิธิพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับนำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านหลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนะฮะอันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและคณะนะฮะเช้านี้นะครับก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะฟังดีๆนะครับว่าที่ไหนครับที่น้ำกำลังจะไปถึงและถึงแล้วนะครับก็คืออำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับ2พื้นที่นี้ฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาสู่ในพื้นที่แล้วนะครับอำเภอเวียงสากับเมืองน่านนะครับท่านก็จะลงไปตรวจดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็จะไปดูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับน่าจะใช้จุดตรงนี้เป็นจุดติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นพื้นที่สั่งการดูแลความช่วยเหลือต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็จะไปที่ท่าวังผาอีกนะฮะช่วง11โมงนะครับไปที่ท่าวังผาแล้วก็ไปตรวจพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่หอประชุมอำเภอท่าวังผานะฮะอันนี้เป็นกำหนดการนะฮะของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อตอนเย็นนะครับช่วงบ่ายก็จะไปมอบถุงยางชีพที่เทศบาลเมืองน่านนะฮะแล้วก็ไปที่ชุมชนภูมินท่าลี่เพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนยังคงวิกฤตเส้นทางไหนถูกตัดขาดการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการประชุมเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันสดๆเลยครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพงพลคุณณัฐพลครับ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้อัปเดตเป็นไงบ้างแล้วครับท่าน
3: ตอนนี้น้ำขึ้นลงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้ลงลดลงแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าดีใจก็คือทางตอนเหนือเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประมาณสัก 7-8 เซนต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีอยู่นะครับหากไม่มีกรณีที่มีน้ำระหว่างเส้นทางระหว่างจุด N64 มาถึง N1 แทรกเข้ามาหรือว่ามีฝนตกแทรกเข้ามาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราคงจะสามารถคืนสภาพได้แล้วก็ทำการฟื้นฟูได้ภายในประมาณ5ชั่วโมงจากนี้ไปครับ
1: ครับท่านนายกฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่ตี1ตี2ยังไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นยังไงบ้างฮะช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
3: ท่านรองนายกนะครับท่านยศนันท์นะครับท่านได้มาดูที่ศูนย์พักพิง
1: ครับ
3: แล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมกับการสั่งราชการในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตงบประมาณนะครับต่อกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งการรายงานสถานการณ์ก็ได้รายงานให้ท่านทราบนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คืออำเภอเวียงสาซึ่งก็ทราบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือท่านรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านม.3นะครับท่านเกษต
1: ร
3: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลปภ.นะครับ
1: ครับ
3: กรมป้องกันบรรเทาสาภัยท่านได้ลงมาอยู่กับพวกเราตลอดและท่านสั่งราชการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมกู้ชีพกู้ภัยจากทั่วประเทศได้ระดมเข้ามานะครับในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่าหากสถานการณ์นี้มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับตามที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจนถึงวันที่21นะครับก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ามีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจำเป็นที่จะต้องอพยพผู้คนหรือว่าการที่จะต้องส่งต่ออาหารน้ำดื่มไปกับพี่น้องประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงตัวอยู
1: ่
3: นะครับก็อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ก็เฝ้าระวังที่อำเภอเวียงสานะครับเพราะที่ระวังเรื่องอำเภอเวียงสาต่อไปนะครับท่านอยู่กับเราถึงตีสองนะครับตีสองท่านลงดูพื้นที่ของอำเภอภูเพียงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำท่วมค่อนข้างมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสั่งให้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการจัดหาน้ำนะครับเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในการที่จะล้างบ้านอย่าให้เหมือนปีที่แล้วนะครับและส่วนของทีมต่างๆเหล่านี้ ของทีมปภ.ทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ระดมแล้วเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและสูบน้ำออกตามที่ท่านผู้ราชการจังหวัดได้ร้องขอด้วยครับ
2: ครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังมีตกอยู่บ้างไหมครับ
3: ฟ้าฝนตกนิดๆหน่อยๆตามบางจุดบางพื้นที่ซึ่งกลางคืนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ตกนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าก่อให้เกิดความน่ากังวลใจนะครับ
2: ครับ
3: น้ำก็น่าจะลดลงตามลำดับนะครับมันขึ้นมาตอนนี้มันจริงๆควรจะลดลงไปตั้งแต่ตีสองแล้วนะคร
2: ับ
3: แต่ปรากฏว่าก็ขึ้นมาอีกเนื่องจากว่ามีน้ำแทรกระหว่างทางมานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองมีการฝนตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งตัวนะครับส่งตัวแล้วคาดว่าในชั่วโมงต่อไปเนี่ยน่าจะค่อยๆลดลงนะครับใช้เวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับในการที่จะเข้าไปเคลียร์หรือฟื้นฟูบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาเสริมครับ
1: ครับในพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำกำลังทะลักเข้าไปเนี่ยคืออำเภอเวียงสากับที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฮะท่านฮะ
3: เรากำลังติดตามเนื่องจากว่าน้ำยังล้นตลิ่งยังไหลเข้ามาอยู่นะครับไหลแล้วก็จะเพิ่มระดับขึ้นอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่จุดวัดระดับเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับถ้าการจุดวัดระดับลดลงถึงประมาณ8.30 เมตรนะครับก็ทางที่ N1 นะครับเทศบาลเมืองน่านก็จะสามารถที่จะสูบน้ำออกแล้วไม่มีน้ำเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับก็ภาวนานะครับว่าไม่ให้มีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับในส่วนของอำเภอภูเพียงก็ลดลงตามสถานการณ์ของจุดวัดระดับน้ำนะครับตามการขึ้นเพิ่มตัวของระดับน้ำของแม่น้ำลำน่านนะครับทางอำเภอเวียงสาเนี่ยเนื่องจากว่ามีลำน้ำค่อนข้างกว้างนะครับแล้วไม่มีน้ำว้ากับน้ำสาเข้าเสริมเนี่ยทางเวียงสาอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งยกเว้นฝั่งที่ฝั่งบ้านแถวตำบลไหลน่านฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองนะครับอาจจะมีปัญหาน้ำเข้าในพื้นที่บ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทางแต่ทุกคนมีการระบบการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่อยู่แล้วตลอดทั้งคืนครับ
1: ครับระบบแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เป็นยังไงบ้างฮะในพื้นที่ฮะ
3: ก็มีความทันท่วงทีแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับนะครับถึงแม้ว่าการคาดการณ์บางส่วนของหน่วยงานอาจจะมีการประเมินที่สูงเกินนะครับ แต่ว่าก็เป็นประโยชน์ดีอยู่นะครับแล้วระบบแจ้งเตือนที่ผสมผสานโดยใช้รถแห่โดยใช้เสียงตามสายของชุมชนใช้ไลน์ของในชุมชนซึ่งเวลาการส่งต่อต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวเซลล์บอร์ดคาร์ดเองก็ไม่ได้เขียนข้อความอะไรเยอะแต่เป็นอ่านแล้วเข้าใจดีนะครับ
2: และ
3: รู้ทันสถานการณ์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดนี่ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลกันอย่างทั่วถึงครับ
2: ครับจุดพักพิงจุดช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตรงนี้มีการจัดเตรียมไว้หรือยังครับท่าน
3: จุดพักพิงจุดช่วยเหลือกลุ่มปอบางตอนนี้เนี่ยข้อมูลจุดปอบางในเขตเทศบาลเรามี33ท่านนะครับเราได้แจ้งแล้วก็ขอทำการอพยพเนื่องจากว่าจะมีความเสี่ยงถ้าหากกรณีน้ำท่วมและเชี่ยวเนี่ยการขอในระหว่างที่น้ำไหลรุนแรงเนี่ยจะเป็นปัญหาของการช่วยเหลือและมีความเสี่ยงนะครับเรารับออกมาก่อนในขณะที่น้ำยังไม่ท่วมนะครับจากการคาดการณ์ของเรารู้ว่าน้ำท่วมแน่นอนนะครับเราจึงได้ขอเอารถของเทศบาลไปรับเราจัดเตรียมสถานที่นะครับโดยความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลน่านกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ
2: ์
3: นะครับ
2: ครับและในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกำลังพลต่างๆที่อยากได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ในส่วนของฝั่งเมืองน่านนะครับมีต้องการอะไรจากส่วนกลางหรือว่าทางจังหวัดในการสนับสนุนบ้างครับ
3: ตอนนี้สิ่งที่หลังจากนำรถลงไปนะครับการฟื้นฟูการจัดการขยะการจัดการดินโคลนที่เข้ามาในตัวเมืองซึ่งเป็นที่ต้องล้างแล้วก็ขนขยะออกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อคืนสภาพและความมั่นใจเนื่องจากว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยมีการท่วมมา3ปีติดกันนะครับและหนักที่สุดก็คือปี2568คือปีที่แล้วนะครับปี67 68แล้วก็69 นะครับต้องถือว่ามันลดความเชื่อมั่นของการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าถ้าเขาเจออย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาคงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติและลดความสูญเสียลดความรุนแรงมีการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วเยียวยาดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผมคิดว่าเขายังจะกล้าสู้ต่อและก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับร้านค้าผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ปีนี้ก็น้อยกว่าปี2567น้อยกว่าปี2568นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามีการเตรียมการที่ได้ดีพอสมควรเลยครับ
2: ครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่รับฟังพวกเราอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะสนับสนุนสิ่งของครับท่านมีจุดที่จะสามารถช่วยเหลือตรงไหนหรือว่าช่องทางไหนบ้างครับท่าน
3: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เทศบาลเมืองน่านนะครับโดยใช้ย้ายรถดับเพลิงออกทั้งหมดแล้วก็เป็นศูนย์ที่ประกอบอาหารนะครับศูนย์ที่ประกอบอาหารในการที่จะเลี้ยงทั้งดูแลทั้งกลุ่มปอบางนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับชุดกู้ภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากระหว่างที่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารเนื่องจากว่าถ้ากลับไปทานอาหารที่ตั้งเช่นกรณีของทหารเองเนี่ยก็จะลำบากนะครับเราจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารนะครับหรือว่าจะหาอาหารเข้ากล่องอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับในส่วนของกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบริจาคอาหารเข้าไปอาหารได้นะครับ
2: ครับ
3: สำหรับการที่บริจาคเงินนะครับเราก็จะนำเงินเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับ
1: ครับครับครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับก็ติดน้ำท่วมจังหวัดน่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอปัวตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนนะครับต่อไปเราจะต้องดูเรื่องของการเยียวยาในพื้นที่เรื่องของดินโคลนเนี่ยที่ยังคงติดในบ้านนะครับตรงนี้ต้องมีทางด้านของจังหวัดแล้วก็อบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเพราะว่าน้ำท่วมพอน้ำลดทีไรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในบ้านเพราะว่ามีโคลนเนี่ยอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รถราต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับตรงนี้ก็ต้องรอความการเยียวยาจากทางจังหวัดนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยรายการหมุนตามวันช่วง 15:00 นเดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ต่อให้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่แล้วก็คุณเหมือนใจวงใหญ่นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ประธานบ้านมหาไทยจังหวัดน่านแล้วก็คุณเปิ้ลนาคอนนะคุณเปิ้ลนาคอนนิดาราแล้วก็นักเจ็ตสกีนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่สถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านนะครับก็บอกว่าคุณเจเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าปริ่มน้ำในแนวคันน้ำนะฮะก็พูดง่ายๆก็ไปดูเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่นะฮะแล้วก็อยากจะให้ชาวเมืองน่านนะครับไม่ต้องประสบปัญหาซ้ำซากทุกปีนะฮะก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับส่วนพื้นที่ต่อไปเนี่ยที่ท่านจะลงไปดูวันนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับเป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับที่น้ำตอนนี้ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการอพยพนะฮะประชาชนเนี่ยไปที่ปลอดภัยแล้วก็มีจุดหลักคือศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านนะครับมีสายด่วนด้วยนะฮะสายด่วนวอร์รูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนน่านตลอด24 ชั่วโมงหมายเลขสายด่วนฮะจดกันไว้ฮะตัวเลขหลายหลักหน่อยนะครับ
2: 0547161714
1: ฮะ 054-716-1745ฮะอันนี้วอร์รูมจังหวัดน่านนะฮะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แล้วก็คุณยศชนันท์คุณยศชนันท์ก็ไปกับคุณสุริยะเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะฮะอันนี้ต้องพูดอีกฝั่งนึงด้วยนะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีอว.แล้วก็คุณสุริยะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปกำกับดูแลแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะฮะอันนี้ในพื้นที่อันนี้คือหลักๆที่ลงพื้นที่กันในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็จะมีการมอบถุงยางชีพนะฮะที่จุดต่างๆนะครับก็หวังว่าสถานการณ์เนี้ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะฮะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ย300มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปัวและอีกพื้นที่นึงเนี่ยอยู่ประมาณ400มิลลิเมตรด้วยนะครับถือว่าฝนก็ตกในความรุนแรงมากแล้วก็ในระยะสั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็เป็นกำลังใจฮะให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านทุกคนนะ
2: ครับแล้วก็ในช่วง9โมงนี้นะครับน้ำจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับที่อำเภอเวียงสาทางด้านคุณยศชนันท์นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการเหมือนให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การเตรียมรับมือนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางรองนายกยุทธชันเองหรือว่าฝั่งทางมท.3
1: ค
2: ุณเจเศรษฐ์สุดท้ายคือรัฐบาลนะร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชน
1: แน่นอนนายกอยู่เมืองไทยเนี่ยผมว่าท่านลงไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ผมว่าท่านลงไปแล้วพอดีท่านอยู่ที่นิวซีแลนด
2: ์
1: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็แต่ท่านอยู่ที่โน่นเนี่ยท่านก็ยังสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยให้หมดไปโดยเร็วนะเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันก็ไหลไปเรื่อยนะฮะอำเภอปัวก็คลี่คลายไปแล้วเนี่ยอำเภอต่อไปเนี่ยก็คืออำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอเมืองน่านนะท่าวังผานี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแนวน้ำด้วยหรือเปล่า
2: เมื่อวาน
1: แสดงว่าวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วนะครับส่วนเรื่องของให้ความช่วยเหลือประชาชนเราก็พูดไปแล้วอีกเรื่องนึงฮะอาหารการกินเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเนี่ยราคาแพงทุกทีมาม่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนน้ำท่วม54กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่ามาม่าสมัยนั้นนะฮะห่อละ80ห่อละ100นะฮะก็ต้องซื้อฮะ
2: ตุนใช่ไหม
1: ไม่มีจะกินฮะไม่มีจะกินแต่ว่าทางจังหวัดก็บอกว่ามีศูนย์พักพิงที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วแต่กันอย่ากันนั้นเลยฮะเพราะว่ายังมีบางส่วนเนี่ยเขาก็ตกหล่นคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ก็สั่งให้กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กรมการค้าภายในรับมือผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับให้ระดมสินค้าที่จำเป็นที่ขาดแคลนเนี่ยเวลาคุณไปเซเว่นเนี่ยในห้วงของน้ำท่วมในพื้นที่นะฮะคือมันน้ำมันท่วมเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันก็ไปกับน้ำหมดนะฮะสินค้าไอ้ที่เหลือเนี่ยคนก็แห่กันไปนะฮะบนเชลฟ์วางของในเซเว่นหรือในร้านขายของชำต่างๆก
2: ็
1: ยังหมดเลยฮะ คือมีตังก็ซื้อไม่ได
2: ้
1: หรือว่าถ้ามีตังเนี่ยก็จะต้องไปหาแบบแพงๆอ
2: ่
1: ะบางคนเขาก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละที่ขายของเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างแพงคือของมันหายากเนี่ยมันก็แพงเป็นธรรมดาแหละกรมการค้าภายในจะไปกำกับดูแลตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่กันนั้นเลยเนี่ยก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปถึงมือประชาชนก็ร่วมกับเอกชนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมให้เพียงพอนะฮะอันนี้คุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะระดมสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าขาดแคลนแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านโดยด่วนนะคร
2: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบ
8: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
11: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านวัชริตเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้คุณวัชริตพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณสองคนครับ
11: ครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
12: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทยสิงคโปร์เนี่ยครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Information Officers Exchange Program หรือ IOEP เนี่ยครับเป็นหนึ่งในโครงการครับภายใต้กรอบใหญ่เลยซึ่งกรอบใหญ่เนี่ยเรียกว่าCivil Service Exchange Program หรืออาจจะได้คุ้นหูกันในชื่อโครงการ CSEP นะครับผม
11: ครับ
12: ซึ่งโครงการ CSEP นะครับเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยสิงคโปร์ครับที่ดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2547ครับผม
11: ครับ
12: ก็20กว่าปีแล้วครับผมโดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สารทูตของทั้งสองประเทศได้สร้างเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันครับโดยเฉพาะในการสื่อสารภาครัฐแล้วก็การสื่อสารกับภาคประชาชนครับ
11: ครับมีคำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศในบริบทนี้ด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับไหนบ้างครับ
12: คำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยครับมีในบริบทนี้มีตีความได้ค่อนข้างกว้างครับ
11: ครับ
12: เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนเท่านั้นครับ
11: ครับ
12: แต่ยังครอบคลุมผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาครัฐการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะตลอดจนการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลโดยจะเห็นได้จากองค์ประกอบของผู้แทนไทยที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับซ
11: ึ่
12: งจะไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศครับแต่เรายังได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆครับ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสื่อสารเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับเช่นผู้แทนจากสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะถือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภาครัฐในภาพรวมครับ
11: ครับในการจัดการครั้งนี้นะครับโครงการนี้ที่ท่านบอกว่ามีมา20ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็โครงการก็สะดุดไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการจัดขึ้นก็คือปี2561แล้วก็มีการจัดอีกครั้งนึงก็คือในห้วงของวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า8ปีที่ห่างหายกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในการจัดในครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะมีความพิเศษยังไงมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับสำหรับการจัดงานเมื่อวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะ
12: ครับก็ขอเรียนตามนี้ครับคือการจัดโครงการครั้งนี้ครับถือว่ามีความสำคัญมากครับอย่างที่คุณสองคนได้เรียนไปครับเพราะว่ามันเป็นการกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งครับในรอบ8ปีครับ
11: ครับ
12: หลังจากที่ไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2561ครับผมแล้วก็โครงการเนี่ยได้หยุดชะงักไปในช่วงของโควิด19ครับซึ่งในช่วง8ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนทราบครับภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับซึ่งเราได้เห็นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของ AI รวมถึงความรวดเร็วของการแพร่กระจายของเฟคนิวส
11: ์
12: ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่สารเทศในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีไดนามิกมากขึ้นกว่าเดิมครับผ
11: ม
12: โดยปีนี้นะครับผมหัวข้อหลักของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจึงเดินไปที่3ประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสิงคโปร์ครับก็คือ1ก็คือเรื่องการรับมือกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนครับผม
11: ครับ
12: misinformation disinformation 2ก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ครับแล้วก็3ก็คือการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับในภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันครับผม
11: ครับ
12: ซึ่งความท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในวันนี้ครับคือเราต้องมีความรวดเร็วครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วนั้นเนี่ยด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับเพราะประชาชนเนี่ยสามารถรับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาครับขณะที่พวกเฟกนิวส์เนี่ยก็สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในปีนี้ครับคือทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายไทยและสิงคโปร์เนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยเป็นทั้งโอกาสหรือก็ความท้าทายครับ
11: ครับ
12: ในด้านหนึ่งก็คือ AI เนี่ยสามารถช่วยติดตามวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลจำนวนมากครับทำให้เจ้าหน้าที่สารเทศเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งครับ AI เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อสร้างเฟกนิวส์หรือว่าดีเฟกต่างๆที่มีความสมจริงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็เลยมองว่าเราไม่ควรมองเทคโนโลยีเนี่ยในมิติของเครื่องมือเท่านั้นนะครับแต่เราต้องมองควบคู่กันไปทางอีโคซิสเต็มครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นสอดมีความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์มากกว่าเข้ามาแทนที่บทบาทของมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับ
11: ครับหลังโควิดเนี่ยนะฮะท่านเห็นไหมฮะว่ารู้สึกว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับสิ่งที่เราได้รู้สิ่งที่เราได้อบรมมาเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องยึดหลักความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะฮะไอ้พอโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยในที่ประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่สารนิเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ในอนาคตไหมครับว่าจะมีแนวทางแล้วก็ทิศทางไหนบ้างครับ
12: ครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามีหลายประเด็นหน่อยครับที่สามารถต่อยอดได้ครับเพราะว่าไทยและสิงคโปร์เนี่ยเราเผชิญความท้าทายในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่คล้ายกันครับถึงแม้ว่าบริบทของทั้งสองประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันครับผม
11: ครับ
12: ประการแรกครับก็คือการจัดการกับข้อมูลเท็จและก็ข้อมูลบิดเบือนหรือเฟกนิวส์ครับรวมถึงการจัดการกับพวกเรื่องออนไลน์สแกมด้วยครับ
11: ครับ
12: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นลักษณะข้ามพรมแดนมากขึ้นครับผม ดังนั้นเนี่ยครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการปัญหาเรื่องนี้ประเด็นที่2ครับก็คือการใช้ AI แล้วก็การใช้ Data Analytics ในการสื่อสารภาครัฐครับโดยเฉพาะการใช้ AI เนี่ยไปช่วยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าใจข้อกังวลของประชาชนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
11: ครับ
12: ประเด็นที่3อันนี้ผมว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจที่สุดครับ
11: คือ
12: ประเด็นของการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับหรือที่เราเรียกว่า crisis communication เนี่ยแหละครับ
11: ครับ
12: ผมมองว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมากครับในการประสานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานครับเพื่อให้รัฐบาลเขาเนี่ยสามารถสื่อสารเป็นทิศทางเดียวกัน
11: ครับ
12: โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเวลาที่ต้องการสื่อสารประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความอ่อนไหวสูงครับ
11: ครับ
12: โดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือในช่วงโควิด-19 เนี่ยครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์ในตอนกลางที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของเขาได้อย่างดีเลยครับผม
11: ครับ
12: นอกจากนี้ครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับไทยโดยตรงครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนถัดจากสิงคโปร์ครับก็คือไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2571ครับทางนี้ครับเราจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันครับเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ครับในช่วงการเป็นประธานอาเซียนซึ่งเนี่ยครับถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทยเลยครับผม
11: ครับ
12: แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังเห็นพ้องว่าโครงการเนี่ยครับควรดำเนินอย่างต่อเนื่องครับเพราะนอกจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเครือข่ายครับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงของทั้งสองประเทศครับซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในประเด็นอื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ
11: ครับมีประเด็นใดที่ประเทศไทยได้เรียนรู้จากโครงการนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยได้บ้างครับ
12: สำหรับผมนะครับสอนเรียนว่าผมมองว่ามี3บทเรียนสำคัญครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ประการแรกครับผมคือผมมองว่าการสื่อสารภาครัฐเนี่ยต้องมีการบูรณาการมากขึ้นครับ
11: ครับ
12: สิ่งที่น่าสนใจจากสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ในแนวทางที่เขาเรียกว่าCore of Government Communication หรือการสื่อสารแบบองค์รวมครับโดยกระทรวงที่ทางผู้แทนไทยได้ไปพบเนี่ยครับก็คือกระทรวงพัฒนาการดิจิทัลและสารสนเทศเนี่ยครับของสิงคโปร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางครับในการกำหนดทิศทางแล้วก็ประสานการสื่อสารในภาพรวมของรัฐบาลครับ
11: ครับ
12: โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญคือในภาวะวิกฤตเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องกันครับอีกแนวปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจครับและผมคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของไทยได้ครับคือสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศเนี่ยในฐานะบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีระบบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ครับหรือที่เราเรียกว่า rotation เนี่ยครับ
11: ครับ
12: หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของเขาเนี่ยไปปฏิบัติงานตามกระทรวงต่างๆทุกๆ1-2 ปีครับ
11: ครับ
12: เช่นเจ้าหน้าที่สายเที่ยวอยู่ในกระทรวงนี้2ปีเวียนเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงอื่นๆวนไปวนมาทุก1-2 ปี
11: ครับ
12: ซึ่งการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจทั้งงานเชิงนโยบายและงานการสื่อสารครับรวมถึงช่วยถ่ายทอดแนวทางการสื่อสารถ่ายทอดมาตรฐานแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเลยครับประการที่2นะครับผมมองว่าการสื่อสารปัจจุบันเนี่ย

0: นี่สำคัญมากครับเพราะว่าถึงเราจะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่จากการที่ไปหารือมาครับประชาชนเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของออนไลน์แกมค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับ
0: รวมถึงตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะครับผ
1: ม
0: แสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความรู้เท่าทันเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอครับแต่เราต้องมีระบบนิเวศนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้ครับสุดท้ายครับผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการจากโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากครับ
1: ครับ
0: แต่หัวใจของการสื่อสารภาครัฐยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นครับไม่ว่าเราจะใช้ AI ใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามครับเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารก็คือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโครงการเนี่ยครับเปิดโอกาสเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริงครับซึ่งหลายความท้าทายที่เราเผชิญในปัจจุบันเนี่ยครับล้วนเป็นประเด็นที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับการมีเครือข่ายแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับจึงมีความสำคัญอย่างมากครับและเป็นเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ของการสานต่อโครงการนี้ร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับนี่คือโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณวัชริศเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการจากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณสองคนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับติ ดตามเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรชมพูนะครับที่มีการปฏิบัติการกวาดบ้านนะฮะกลางเมืองนะฮะเมื่อวานนี้นะครับบริเวณที่ดินแดง
2: แฟลตดินแดง
1: แฟลตดินแดงนะครับก็มีผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการนะฮะที่เป็นข้าราชการอยู่3ท่านนะทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือข้าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็สั่งตรวจสอบเชิงลึกนะฮะว่านอกจาก3ท่านนี้แล้วเนี่ยยังจะมีจุดอื่นๆเนี่ยที่ทำแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยการทำบัตรสีชมพูเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมาทำกันหรอก
2: ครับ
1: เพราะว่าเข้มข้นมากเพราะกรุงเทพมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ IT แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่ตรงนี้เนี่ยดันมาเกิดตรงกลางเมืองนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้มันเลยเป็นประเด็นใหญ
2: ่
1: นะไม่ได้บอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยละหลวมนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการออกบัตรสีชมพูหรือจะทำอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำในกรุงเทพ
2: คือถ้าใช้
1: ไม่ทำที่ส่วนกลาง
2: คือถ้าใช้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยกรุงเทพอาจจะมีความคล่องตัวแบบว่าม
1: ีระบบ
2: คอมพิวเตอร์อะไร
1: มาตรวจสอบได้มาตรวจสอบได้แถมมีกล้องวงจรปิดด้วยใครจะกล้าแต่ปรากฏโอ้โหกล้าครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการสอบสวนนะฮะโดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับทางด้านของผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงตามทะเบียนรุ่นที่2นะฮะก็ประชุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครขยายผลปฏิบัติการที่ผมบอกครับกวาดบ้านกลางกรุงนะก็มีสั่งการดำเนินการฮะตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูนะฮะก็คือเลขประจำตัวที่ก้นต้นด้วยหมายเลข7นะฮะที่กระทำการโดยมิชอบทั่วพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ไปดูแค่สำนักงานเขตใดเขตหนึ่งที่เป็นข่าวเท่านั้นเน้นย้ำให้50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกตินะฮะเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยบ้านหลังหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ย มีคนเข้าไปอยู่16คนนะฮะมันจะเป็นไปได้หรอครับ
2: เป็นไปได้ยาก
1: อันนี้ต่ำๆใน16คนบางห้องเนี่ย35ถึง40คน
2: ครับ
1: อันนี้ผิดสังเกตเป็นหน้าที่ ่ของเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องกำกับดูแลนะฮะคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนอยู่ขนาดนี้เนี่ยหลักสิบคนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเป็นแฟลตเนี่ยนะฮะมันแปลกแล้วครับแล้วมันแปลกแสดงว่าไม่ได้อยู่จริงแล้วก็ถ้าเกิดมีการ

0: ายเข้าไปอยู่เพื่อทำเกี่ยวกับทางทะเบียนและเกี่ยวกับต่างด้าวด้วยเนี่ยโ
1: อ
0: ้ยิ่งอันตรายนะฮะอันนี้มันถือว่าเป็นภัยความมั่นคงอย่างร้ายแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรีบตรวจสอบกันนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครก็สั่งการตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับขยายผลเน้นย้ำสำนักงานเขต50เขตนะครับให้ไปตรวจสอบตรวจดูซิว่ามันมีเหตุผิดสังเกตแบบนี้ไหมให้รายงานผลภายใน1กันยายนนี้ฮะ
1: ครับส่วนในเรื่องของคดีบัตรสีชมพูนะครับก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมกันตรวจสอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางรองเลขาธิการปปง.นะครับก็คือท่านกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยนะครับมีการเปิดเผยถึงกรณีบัตรสีชมพูช่วงที่เกิดขึ้นก็
0: ค
1: ือเมื่อวานนี้นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบยังแฟลตดินแดงแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้7รายนะครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับนายหน้าก็ตรงนี้ก็ต้องมีการมาตรวจสอบว่าการดำเนินการในเรื่องของบัตรสีชมพูให้กับต่างด้าวเนี่ยในส่วนของปปง.ตรงนี้ก็จะมาดู

0: นั้นนะครับ ในส่วนของท่านรองเองก็บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของการพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้28มูลฐานนะครับโดยหากพบว่าเป็นการทุจริตหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายปปง.ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทันทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกล่าวในเรื่องของปปง.มีอำนาจหน้าที่ในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินทางแพ่งอันนี้มีอำนาจหน้าที่อยู่นะเพราะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยหากว่ามีการพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเรียกสอบสวนสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบติดตามทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับปปง.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของเส้นทางการเงินสืบสวนไปว่าการที่ผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ต้องหาเนาะ7รายเนี่ยมีการเชื่อมโยงทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางการเงินเนี่ยไปยังผู้ใดบ้างเพื่อที่จะให้หาต้นต
1: อ
0: ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากใคร
1: ตรวจสอบเส้นเงินน
0: ั่
1: นแหละนะครับคือก็ตรวจสอบเส้นเงินผู้ที่เกี่ยวข้องแหละคือถ้าแถลงไม่ได้ว่าทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็เสร็จเหมือนกันนะฮะโดนทั้งยึดทรัพย์สินและที่สำคัญสุดก็ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกสอบสวนกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะน่ากลัวจริงๆประเทศไทยช่วงนี
0: ้
1: แต่ตรงไหนเนี่ยเป็นทุจริตไปหมดนะฮะแล้วทุจริตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้นค
0: ือ
1: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยสิ่งต่างๆมันดำเนินไปไม่ได
0: ้
1: นะฮะคือมีคนเสนอผลประโยชน์ให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็ใจอ่
0: อ
1: นก็ใจอ่อนแล้วก็ทำตามเห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยตอนนี้สุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการถูกสืบสวนสอบสวนถ้าผิดก็ติดคุกติดตารางไปนะฮะอันนี้ก็เราเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันอีกเรื่องนึงจะไม่พูดก็ไม่ได้เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
0: ครับ
1: โกงสอบท้องถิ่นนะฮะหลังจากที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะฮะสอบสวนสืบสวนเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะมีใครที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะฮะประชุมการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสรุปแล้วนะฮะว่าเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอ่ะผมสรุปให้เลย31สิงหาคมน่าจะจบพร้อมหัวสวเลยมั้ง
0: ค
1: ะเนี่ยเพราะว่าคดีหัวสวที่กกต.ทำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนะฮะพอบอกสิ้นเดือนสิงหาคมก็31สิงหาค
0: ม
1: นะฮะเดทไลน์พอดีนะฮะนะก็น่าจะได้ข้อสรุปเดียวกันอีกประเด็นนึง
0: ครับ
1: เรื่องของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจี้ให้สถนะฮะสถคือ
0: ในส่วนของท้องถิ่นนั่นแหละที่ดูแล
1: ส่วนของท้องถิ่นนะฮะส่งหลักฐานเพื่อถอนข้าราชการท้องถิ่น
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนโยนเผือกร้อนให้กับเขา
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็มีการโต้แย้งกันคือถ้าไปให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยคือเขามองว่าส่วนกลางผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งปลดและเพิกถอนข้าราชการเองนะฮะอันนี้เขากลัวว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกฟ้องสู่ศาลปกครองอันนี้มันเป็นประเด็นที่ดราม่ากันมา 2-3 วันแล้วนะฮะอันนี้คือส่วนกลางก็ต้องตอบให้ชัดอะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมมองนะคือรอให้ผลสอบออกมาก่อนพอผลสอบออกมาปุ๊บเนี่ยก็นำผลสอบตรงนี้จากข้อเท็จจริงเนี่ยไปนำสู่การเพิกถอนนำสู่การเพิกถอนโดยมีท่านปลัดหรืออธิบดีสถ.เนี่ยเป็นคนเซ
0: ็
1: นในการที่จะยกเลิกคำสั่งและบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็มีการบรรจุและแต่งตั้งใหม่วิถีทางเนี้ยน่าจะดีกว่าด้วยเหตุที่ว่าอะไรไหมฮะคำสั่งที่เซ็นในการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนเซ็นเวลาปกติเนี่ยประกาศผลข้าราชการเนี่ยนะจะต้องเป็นอธิบดีของหน่วยงานนั้น
0: ๆ
1: หรือไม่ก็เป็นปลัดกระทรวงของหน่วยงานนั้น
0: ๆ
1: ผมไม่แน่ใจว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเซ็นท่านปลัด อันสิทธิ์หรือว่าจะเป็นท่านอธิบดีสถ.นะฮะอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนเซ็นก็ต้องให้อำนาจของผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครองในตอนนั้นนั่นแหละเป็นคนเพิกถอนคำสั่งแล้วก็เป็นคนที่จะออกคำสั่งใหม
0: ่
1: นะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำสั่งที่ออกมาเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ของใครก็ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนด้วยอำนาจหน้าที่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไปสู่ศาลปกครองด้วยว่าอำนาจเนี่ยในการออกคำสั่งทางปกครองเป็นของคนนั้น

0: แล้วคนนี้เนี่ยทางด้านของท้องถิ่นมาเพิกถอนเนี่ยมันก็ดูไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับแล้วอย่างกรณีแบบหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับคุณทรงพล
0: หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า
1: หมายถึงว่าคนอื่นมารักษาการแทนใน
0: หมายถึงท้องถิ่นหรอ
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาปกติไม่มีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หรอเขามีแต่ให้ออกจากราชการถูกไหมหรือว่าให้ออกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
1: ให้ไปเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นแทนเงี้ย
0: อ๋อย้ายใช่ไหมย้ายเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไม่ให้มาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้จะถูกสืบสวนและสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นเกี่ยวกับการเงินหรือว่าตำรวจทหารเพราะว่าเวลาถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณย้ายไปออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอิทธิพลในการที่จะทำสำนวนหรือว่ามีอิทธิพลในทางพื้นที
1: ่
0: อันนี้คือการย้ายออกจากพื้นที
1: ่
0: เพื่อที่จะไม่ให้มีการทำลายหลักฐานสมมติเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยถูกสอบสวนและยังให้ทำหน้าที่ต่อไปเขาก็ทำลายหลักฐานที่เขาครอบครองอยู
1: ่พยานหลักฐานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่
0: ใช่ฮะส่วนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าถ้ามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถูกสั่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้มีเขายังไม่ได้ผู้กระทำความผิดและเหตุใดเนี่ยจึงถึงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: แต่อีกฝั่งที่สั่งให้หยุดเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะบอกว่ามีการสืบสวนในเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเกรงว่าการกระทำต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบนะฮะก็อาจจะมีการหยุดเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นนะ
1: คร
0: ับว่ามีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีแล้วหรอส่วนใหญ่เขาไม่ออกเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจะต้องถูกอุทธรณ์คำสั่งแล้วถูกฟ้องร้องต่อไปนะฮะก็น่าจะดูเรื่องของผลจากการสอบท้องถิ่นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะส่วนกรรมธิการกฎหมายฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณวรสิทธิ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ายืนยันว่า31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จกรรมธิการกฎหมายบอกว่ายังไงฮะ
1: เขาบอกว่าอาจจะเป็นการเร่งตัดตอนคดีหรือไม
0: ่
1: อาจจะเร็วเกินไปนะครับทางฝั่งคุณรังสิมันต์โรมนะครับประธานคณะกรรมการกฎหมายมีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขีดเส้นตายวันที่31สิงหาคมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเร่งให้เรื่องนี้จบโดยเร็วหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของการที่จะต้องมีการหาพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการที่จะเจาะลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ยเป็นการที่ตัดตอนเรื่องนี้ไหมให้มันจบเร็วที่สุด
0: คือเร่งรัดกระบวนการจนเกินไปนะครับคือในทางการเมืองอ
1: ่
0: ะถ้าทำช้าไม่กำหนดเส้นตายเร็วๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองว่า
1: ละเลย
0: ซื้อเวลาหรือเปล่าละเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเอี่ยวอะไรหรือเปล่ารออะไรหรือเปล่าคือจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็ถูกต่อว่า
1: ครับ
0: ผมมองนะถ้าเกิดคุณทำเร็วก็บอกคุณตัดตอนถ้าคุณทำช้าก็บอกว่ามัวแต่ทำอะไรอยู
1: ่แต่มันก็เป็นจริงๆนะ
0: เอาจริง
1: นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกตรงทางฝั่งคุณรังสิมันต์โรมก็คือเป็นฝ่ายค้านเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาตรวจสอบเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะครับก็ยังไงก็ต้องรอดูนั่นแหละขีดเส้นตาย31สิงหาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนที่เป็นความชัดเจนที่มากขึ้น
0: ขีดเส้นตายไม่รู้ใครตายก็ขีดเส้นไว้อย่างเดียวก็ได
1: ้ครับ
0: ตายแล้วทีมข่าวชอบบอกว่าขีดเส้นตายคือแต่จริงๆนั้นคือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องนาทีสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: 31สิงหาคมเวลา 16:30 นอะไรแบบนั้นอันนี้จริง
1: ๆบางทีอาจจะไม่ใช่ 16:00 นด้วยแต่อาจจะเป็นในวันนั้นนะ
0: แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้อง31สิงหาคมไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันมีเหตุจำเป็นแล้วก็มีต้องสืบสวนอะไรเชิงรุกเชิงลึกเนี่ยขยายได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึง
1: ความชัดเจนมากกว่า
0: ความชัดเจนมากขึ้นนะฮะความชัดเจนมากขึ้นแต่ผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะฮะผลสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ใครจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะทุจริตบ้างนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาต้องการที่จะดูว่าผู้ที่มีอำนาจหรือตัวการใหญ่เนี่ยมันเป็นใคร ไม่อยากให้ตัดตอนและดูระยะเวลากรอบเวลา31สิงหาคมเนี่ยมองว่าเป็นการเร่งรัดตัดตอนนี้ก็คือมุมมองของฝ่ายค้านคือจะหวังว่าฝ่ายค้านจะมายอวาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ตั้งข้อสังเกตอ่ะนี่คือทางกรรมธิการกฎหมายฮะไปดูไทย AI Passport บ้างฮะยอดลงทะเบียนการใช้งานเข้าไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับผ่านแอปทางรัฐแล้วก็แอปไทย ID นะฮะก็ปรากฏว่าช่วงแรกๆขัดข้องชั่วคราวนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรัดกุมกว่าปกติมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะฮะ
1: ครับ 400,000 สิทธิ์แล้วนะครับม
0: ี
1: การไปลงทะเบียนแต่ว่าเรามี
0: ให้เท่าไหร่
1: ให้ลงทะเบียน5ล้านสิทธ
0: ิ์5ล้านสิทธิ
1: ์ครับ
0: เออ
1: เมื่อวานนี้400,000
0: 400,000เค้าเอามาจากไหนฮะตัวเลข
1: นี่อันนี้คือการแถลงจากทางรัฐมนตรีดี
0: อ
1: ีค
0: ุ
1: ณชัยชนกชิดชอบ
0: คุณชัยชนกชิดชอบ
1: แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยผมก็พยายามหาอยู่ว่าเราจะดูตรงไหนว
0: ่
1: าม
0: ันดูไม่ได้
1: สิทธิ์เท่าไหร่
0: ที่ผมอ่ะเพราะที่ผมดูอ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกมาได้เหมือนเวลาคุณลงทะเบียนอ่ะ60 40ไทยช่วยไทยเนี่ยจะบอกตัวเลขถอยหลังใช่มั้ยว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยมันอยู่เท่าไหร
1: ่
0: แต่พอเราเข้าไปดูเนี่ยเว็บของไทย AI Passปอดอ่ะนะ
1: ครับ
0: net ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะลงเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขนับถอยหลังคือตรงเนี้ยมันสร้างความแคลงใจให้กับสังคม
1: ครับ
0: ด้วยเหตุว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้ 1,600 ล้าน
1: ครับ
0: กับ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช้เงินกองทุนดีไม่ใช่เงินงบประมาณนะฮะอันนี้คนชอบมาด่าบอกโอ้ยใช้เงินงบประมาณภาษีประชาชน
1: อัน
0: นี้ใช้เงินกองทุนดีนะใช้เงินกองทุนดีแต่มันมีการเปลี่ยน TOR TOR ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนไม่ใช่เหมือนอะเหมาจ่าย 1,600 ล้าน5ล้านสิทธิ
1: ์
0: แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยน TOR เปลี่ยน TOR จากเดิมเนี่ยเหมาจ่ายกลายเป็นตาม
1: ผู้ใช้จริงทะเบียน
0: ตามผู้ใช้จริงจำตามจำนวนคนลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยถ้าคนลงน้
1: อ
0: ยเท่ากับว่าเราก็จะต้องใช้เงินในกองทุนเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย
1: เรายังไม่เห็นยอดเนี่ย
0: คือควรเปิดเผยยอดเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปปิดบังๆแบบนี้มันสร้างข้อแคลงใจแล้วก็มันกำลังจะเป็นจุดที่ถูกจู่โจมหร
1: ือ
0: ว่าจุดที่ถูกโจมตีจากฝ่ายค้านได้ง่ายๆ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ต้องติดตามดูฮะ
1: ครับคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันได้นะครับ de.aipass.net ครับ
0: มีย้ำนิดนึงนะฮะก็ถึงวันที่เท่าไหร
1: ่ถึง31นี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: 11สิงหาคม
1: ถูกต้อง31สิงหาคมครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับ
0: ครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิด น้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
7: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย

วัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสบายๆไม้มงคลปลูกในบ้านนะคะเนื่องจากว่าการปลูกไม้ในบ้านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไม้มงคลเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแพร่หลายนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือว่าช่วยฟอกอากาศให้มันบริสุทธิ์ขึ้นแต่ว่าต้นไม้เนี่ยนะหลายๆชนิดนะคะก็ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเนื่องจากว่าชื่อของเขานะคะอาจจะไปพ้องเสียงนะพ้องความหมายกับสิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่ในตัวภาษาของเขานะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภความเป็นสิริมงคลหลายคนก็เชื่อนะคะว่าการเลือกปลูกต้นไม้ที่เสริมความร่ำรวยรับทรัพย์ก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะคะมีความมั่งคั่งโชคดีนำพาความเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งสุขภาพเงินทองแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเข้ามาในบ้านด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การปลูกไม้มงคลบางอย่างก็เริ่มห่างหายไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากบางพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการปลูกสักเท่าไหร่นะคะทำให้การปลูกไม้มงคลเนี่ยอาจจะนิยมในเฉพาะบางกลุ่มบางส่วนแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาความหมายนะหรือว่าสิ่งที่มีความเชื่อนะคะปรากฏกันมาต่อกันมาสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาไปดูการปลูกไม้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ20ชนิดนะคะเป็นประเภทคร่าวๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำไปคิดพิจารณานะคะว่าเอ๊ะต้นไม้เหล่านี้ควรมีอยู่ในบ้านเรานะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็จะได้อุ่นใจว่าเออช่วยเสริมให้บ้านเราเนี่ยนะคะมีความเจริญงอกงามขึ้นในส่วนต่างๆนะคะเอาไปดูต้นที่1นะคะต้นวาสนาเศรษฐีโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้วาสนาเศรษฐีเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆนะก็ชื่อของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสมหวังโชคลาภวาสนาความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็การเสี่ยงทายด้วยนะคะปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่ความสำเร็จสมหวังในทุกๆด้านเลยนะคะ2คือต้นเงินไหลมาค่ะโอ้ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเงินไหลมานะคะปลูกไม้มงคลชนิดนี้เชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินให้ไหลมาเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายเหมาะมากๆเลยกับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะนอกจากนี้เนี่ยรูปทรงของเขาลวดลายของใบของเขาก็ยังสวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้มุมบ้านดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วยนะคะต้นที่3คือต้นกวักมรกตค่ะอันนี้จะเป็นไม้มงคลขนาดเล็กเหมาะสำหรับปลูกในกระถางนะคะคนที่อยากเรียกโชคด้านการเงินแล้วก็การงานเชื่อว่าปลูกกวักมรกตแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะเข้ามาในบ้านอีกทั้งต้นนี้เนี่ยก็ยังเลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะ4คือต้นเฟิร์นข้าหลวงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามแล้วก็มีอำนาจนะคะชื่อว่าเฟิร์นข้าหลวงนะเหมือนเป็นข้าหลวงในสำนักราชสำนักแบบนี้นะคะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงพลังบารมีให้เจ้าของบ้านเสริมภูมิฐานเกียรติยศให้กับครอบครัวเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมนอกจากนี้เนี่ยใบเขาก็ยังมีสีเขียวเข้มเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็นำพาความร่ำรวยนะมาสู่ผู้ปลูกลักษณะเด่นของเขาเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นนะเป็นใบสีเขียวรูปหัวใจกาบเขาจะเป็นสีแดงนะคะนิยมปลูกในบ้านไม่พอนะไปปลูกตามร้านค้าต่างๆเพื่อความสวยงามด้วยราคาไม่แพงนะคะชื่อก็เพราะอีกต่างหากนะคะต่อไปต้นเศรษฐีพันล้านค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลที่เสริมพลังด้านความร่ำรวยนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะสร้างฐานะที่มั่งคั่งเหมือนชื่อของต้นไม้สวยงามดูแลง่ายนะคะนิยมในเหล่าธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายนะคะต่อไปต้นบอนไซค่ะชื่อต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีความพ้องเสียงพ้องความหมายนะแต่ว่าต้นบอนไซเนี่ยเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสวยงามประหลาดตาด้วยบอนไซเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะแล้วก็ผู้ปลูกเนี่ยสามารถสร้างสรรค์รูปทรงแล้วก็ลักษณะต่างๆของเขาได้ด้วยทีนี้ความเชื่อเชิงความมงคลนี้ก็คือว่า
เขาเนี่ยจะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไว้เสริมความสง่างามแล้วก็ความโชคดีในบ้านเราได้ด้วยนะคะต่อไปต้นไผ่กวนอิมค่ะอันนี้เป็นชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสงบความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งคั่งเชื่อว่าถ้าปลูกนะคะก็จะมีพลังดีๆเข้ามาในบ้านเรียกทรัพย์แล้วก็ปัดเป่าความโชคร้ายด้วยนะคะเหมือนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หลายๆคนนับถือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต้นพลูด่างค่ะพลูด่างก็ปลูกกันเยอะนะถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการทำงานเพราะว่าเขาโตง่ายนะคะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆเหมือนการใช้ชีวิตของเราที่จะต้องปรับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะรวมถึงการเรียกโชคลาภด้วยแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ปลูกเหมาะกับการปลูกในกระถางเพื่อแขวนในห้องหรือว่าบนโต๊ะทำงานก็ได้ด้วยนอกจากนี้ก็บำรุงง่ายนะคะดูแลง่ายใครที่อยากจะมีจุดเริ่มต้นในการปลูกไม้มงคลเริ่มจากพลูด่างก็ได้นะคะต่อไปค่ะต้นออมเงินค่ะอันนี้แน่นอนนะคะถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของการเก็บเงินให้อยู่การออมเงินนะหยอดกระปุกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยลักษณะก็จะมีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะต้นออมเงินแคระที่มีความน่ารักแล้วก็มินิมอลมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นไม้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะต้นเล็กๆมีความหมายแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ก็จะดีมากๆนะคะต่อไปโป้ยเซียนค่ะนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนมากๆเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแปลว่าเทพเจ้าทั้ง8นะคะปลูกแล้วเนี่ยเหมือนกับมีเทพเจ้าทั้ง8องค์มาคอยปกป้องแล้วก็จะบันดาลแต่ความสงบสุขโชคดีแล้วก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นโป้ยเซียนเนี่ยออกดอก8ดอกแสดงว่ากำลังจะมีโชคใหญ่นะถูกลอตเตอรี่แบบนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนะคะที่ดอกเนี่ยจะสีเหลืองๆสง่างามถ้าปลูกหน้าบ้านก็จะช่วยเสริมดวงชะตาความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้แห่งเกียรติยศและโชคลาภนะคะเพราะว่าเมื่อต้นเขาบานเต็มที่เนี่ยดอกเขาก็จะสวยงามโดดเด่นมากๆบางคนก็ชอบไปถ่ายรูปกับต้นราชพฤกษ์ด้วยต่อไปค่ะต้นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรก็อย่างที่เราทราบกันดีนะลิ้นมังกรก็เป็นพันไม้ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็คนจีนเนาะเชื่อว่ามังกรก็เป็นสัตว์นำโชคนะคะเชื่อว่าใครที่ปลูกเนี่ยก็จะนำโชคดีมาสู่ผู้ที่อยู่ในบ้านคุ้มครองแล้วก็กำจัดภัยอันตรายต่างๆคุณสมบัติก็ฟอกอากาศได้ดีอีกต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกที่โต๊ะทำงานก็ได้ด้วยหรือว่าวางไว้ที่มุมห้องก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะต้นจำปีค่ะนี่เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกที่หอมด้วยนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่นิดนึงนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยจะเสริมในเรื่องของความสง่างามความสำเร็จความก้าวหน้าช่วยเรื่องโชคลาภกลิ่นเนี่ยเขาก็จะหอมอบอวลอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการให้ความชื่นใจนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับคนในบ้านด้วยต่อไปค่ะอันนี้คือน่าจะปลูกกันหลายคนนะก็คือกระบองเพชรจัดเป็นไม้ประดับยอดนิยมของคนหลายๆคนเลยแต่ว่าใครที่เลี้ยงแล้วดูแลแล้วออกดอกได้สวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบดูแลดีมากนะคะคือถ้าเกิดว่าต้นกระบองเพชรเลี้ยงปกติจะไม่ได้มีความเชื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าออกดอกสวยงามนะคะจะเชื่อว่ากำลังจะมีโชคลาภใหญ่มีเงินทองก้อนใหญ่นะคะอีกอย่างนึงก็คือกระบองเพชรเนี่ยเขาทนด้วยนะเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนๆดูแลง่ายนะคนไม่ค่อยมีเวลานานๆทีจะให้น้ำเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะต่อไปคือต้นพญานาคราชค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้แห่งยศถาบรรดาศักดิ์ปลูกแล้วจะมีความมงคลกับชีวิตมีความสงบสุขมีคนนับหน้าถือตาประสบความสำเร็จเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นความเชื่อเลยก็คือว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยป้องกันงูแล้วก็สัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยพญานาคราชถือว่าเป็นในตับลมคมไทยตอนก่อนนี่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของงูแต่อันนี้ป้องกันได้ด้วยนะคะต่อไปคือต้นมะขามนะคะขามนี่ก็คือมาจากคำว่าเกรงขามเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วโอ้ยไม่มีคนนับหน้าถือตาในบารมีหน้าตรงหน้าตา
อยากจะให้คนอื่นเกรงขามบ้างก็ปลูกต้นมะขามนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของความโชคร้ายด้วยอีกอย่างนึงรับประทานได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะคือต้นแก้วนะคะต้นแก้วนี่คือเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะมีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจจิตใจเบิกบานนะครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกแก้วเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ใช้บูชาพระได้ด้วยมีสีขาวนวลสะอาดกลิ่นหอมอ่อนๆเชื่อว่าบำบัดจิตใจได้แล้วก็ทำให้จิตใจสงบสุขได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต้นที่19แล้วนะต้นสุภโชคจริงๆอ่ะสุภะก็แปลว่าดีโชคก็คือโชคลาภแล้วก็แปลว่าโชคดีนะคะสุภโชคเป็นไม้มงคลที่รูปทรงสวยมากแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งบ้านใครที่ปลูกต้นสุภโชคจะช่วยในเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งดึงดูดเงินทองเข้าบ้านนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศกรองสารพิษได้อีกด้วยนะคะไปดูต้นที่20ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้านี่เป็นไม้มงคลที่ได้ฉายาเลยนะคะว่าราชาแห่งไม้ประดับไม่รู้ว่าบ้านใครมีบ้างถ้าปลูกไว้นะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยโชคลาภนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็โดดเด่นด้วยจากการที่มีใบรูปทรงเรียวสีเขียวมีเส้นตรงกลางใบสีแดงนะเหมาะกับความสวยงามสร้างบรรยากาศให้สถานที่นั้นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านที่เราเอามาพูดคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะในเรื่องของทิศในการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้อะไรต่างๆทิศทั้ง8ทิศเนี่ยก็ว่าได้ก็จะมีความเชื่อของเขาที่แยกย่อยต่อกันอีกเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะปลูกต้นไม้ทิศเหนือเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานเพิ่มพลังแล้วก็สติปัญญาการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะที่ควรปลูกนะก็อย่างเช่นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีกอบทรัพย์เป็นต้นหรือว่าชวนชมก็ได้นะคะทิศอีสานนะตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกของคนปลูกเสริมสติแล้วก็พัฒนาปัญญาเพิ่มพลังบารมีสดชื่นผ่อนคลายนะคะทิศอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรปลูกก็อย่างเช่นวาสนามะตูมหรือว่ามะลินั่นเองต่อไปเป็นทิศตะวันออกนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเจ็บป่วยง่ายๆอันนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเจ้าของบ้านให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะที่ควรปลูกก็คือต้นไผ่ต้นปีบแล้วก็ต้นทับทิมต่อไปค่ะที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะเหมาะกับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเพราะจะเพิ่มความรุ่งเรืองคล่องตัวเจรจาง่ายไม่ติดขัดอย่างเช่นต้นยอต้นสารพีแล้วก็โป๊ยเซียนนะคะไปดูทิศใต้กันบ้างทิศนี้เป็นทิศของอาชีพดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงคำพูดน่าฟังแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นให้ปลูกต้นมะม่วงต้นตะโกนาและต้นว่านะคะต่อไปที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้จะช่วยส่งเสริมด้านความรักเพิ่มพลังความสุขใครที่เจอแต่รักมีความทุกข์ในชีวิตนะคะปลูกต้นขนุนกัลปพฤกษ์แล้วก็ต้นพิกุลได้เลยนะคะต่อไปเป็นทิศตะวันตกค่ะจะช่วยเน้นในเรื่องของการศึกษาสติปัญญาเหมาะกับบ้านที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะให้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ต้นมะขามหรือว่าพลูด่างนั่นเองนะคะและทิศสุดท้ายทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหมาะกับการเริ่มต้นอยากประสบความสำเร็จในทางใหม่ๆเช่นกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ลองปลูกดูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะยิ่งส่งผลแบบทวีคูณนะคะก็คือต้นส้มต้นโมกแล้วก็ต้นมะพูดนั่นเองนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยรู้สึกสบายใจในการที่ปลูกอะไรไปแล้วก็อาจจะอยากได้ตามชื่อของเขานะคะแล้วก็อาจจะอยากให้เกิดความร่ำรวยนะคะมีความมั่งคั่งเข้ามาแต่ว่าพิสูจน์ได้หรือไม่นะคะก็ต้องไปดูว่าเราปลูกแล้วเห็นผลอย่างไรแต่ว่าตัวเราเองนั้นก็มีความสำคัญเป็นหลักเลยในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเห็นผลตามที่เราคาดหวังนะคะเอาละค่ะรับลมคมไทยพอดแคสต์ PRD 7ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ

พบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆนะคะรวมไปถึงข่าวสารน่ารู้แล้วก็เสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz นะคะซึ่งเราจะนำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด่นเรื่องดีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมไปถึงของดีของเด็ดแล้วก็อาหารขึ้นชื่อมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเรื่องเด่นชายแดนใต้ที่วันนี้เราจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องป้ายทะเบียนรถหลายๆคนสงสัยเอ๊ะป้ายทะเบียนรถจะมาเป็นเรื่องเด่นยังไงนะคะคือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนที่อยู่จังหวัดยะลานะคะเลยถามเพื่อนว่าที่ยะลาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมั้งเนาะเราจะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังที่นี่ได้ฟังกันบ้างนะนี่เอาแบบไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะเพื่อนเราก็ใจดีบอกให้รู้ว่าคือไม่เชิงบอกให้รู้หรอกเขาถามรู้มาเลยแหละว่ารู้ไหมอำเภอเบตงเนี่ยมีป้ายทะเบียนรถนะฟังแล้วเราก็แปลกใจนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยป้ายทะเบียนรถเนี่ยรถที่เราใช้สัญจรไปมาทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นป้ายขาวป้ายเหลืองนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละนะของไทยนะหากเป็นในกรุงเทพนะคะก็จะได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งก็จะมีตัวอะไรนะตัวเลขทะเบียนรถแล้วตัวข้างล่างก็จะเป็นบอกจังหวัดใช่ไหมคะก็จะเป็นจังหวัดกรุงเทพในส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาจะออกโดยขนส่งจังหวัดนั้นๆนะคะซึ่งของอย่างของชลบุรีเนี่ยก็จะไปตามด้วยทะเบียนรถแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดข้างล่างก็คือชลบุรีใช่ไหมคะแต่ที่เบตงนะคะอำเภอเบตงเนี่ยจังหวัดยะลาของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นอำเภอเดียวแห่งเดียวในไทยเลยนะคะที่มีป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นชื่ออำเภอของตัวเองค่ะแทนที่จะเป็นชื่อจังหวัดเหมือนแห่งอื่นๆก็เรียกว่าพิเศษกว่าทุกป้ายทะเบียนรถยนต์ในไทยเลยนะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนถือว่าเก๋สุดในประเทศไทยเลยนะตรงที่ว่าแม้เบตงนะคะจะเป็นเพียงอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลานะแต่กลับไม่ต้องใช้ทะเบียนยะลาหลายๆคนก็คงสงสัยแล้วใช่ไหมคะพอพูดมันถึงขนาดนี้แล้วว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็เลยไปหาข้อมูลมาเลยค่ะว่าด้วยความสงสัยนี่แหละก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะก็คือเหตุผลหลักที่อำเภอเบตงเนี่ยมีป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นชื่ออำเภอของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อจังหวัดซึ่งถ้าจะว่ากันตามปกติแล้วก็คือก็ต้องเป็นยะลาใช่ไหมคะแต่ที่ต้องไม่ปกติก็เพราะว่าเป็นอำเภอเบตงเนี่ยเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็นติ่งที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันมีเส้นทางคดเคี้ยวเต็มไปด้วยป่านะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่เป็นแบบป่าฝนเมืองร้อนนะคะที่มีฝนตกตลอดแทบจะทั้งปีเลยแถมอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองยะลาเนี่ยถึง140กิโลเมตรค่ะจึงทำให้การเดินทางเป็นเรื่องยากลำบากมากในสมัยก่อนนะคะไม่ใช่สมัยปัจจุบันนะให้นึกถึงสภาพสมัยก่อนลองนึกสภาพรถสมัยโบราณที่สมรรถนะยังไม่ค่อยดีเหมือนปัจจุบันนะและจะต้องวิ่งจากอำเภอเบตงเพื่อมาทำทะเบียนที่จังหวัดยะลาเนี่ยจะยากลำบากขนาดไหนดังนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2469ค่ะจึงได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดของกระทรวงมหาดไทยนะคะตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2462ค่ะก็คือให้สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงเนี่ยสามารถรับจดทะเบียนรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยที่ไม่ต้องนะเดินทางมาจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้อำเภอเบตงเนี่ยเป็นอำเภอเดียวเลยที่มีป้ายทะเบียนรถนะคะเป็นชื่ออำเภอเนี่ยมากกว่าเกือบร้อยปีแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยป้ายทะเบียนเบตงเนี่ยยังจะโอเคนะให้จดทะเบียนที่เบตงต่อไปอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าการเดินทางสมัยนี้มันก็สะดวกขึ้นมากแล้วนะแถมรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยก็มีสมรรถนะ ที่ยังเหนือกว่าอดีตมากนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะป้ายทะเบียนเบตงก็ยังคงก็จะคงเป็นป้ายทะเบียนที่พิเศษสุดในไทยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันแล้วก็เอ๊ะจะเอ๊ะใจเอ๊ะมันมีด้วยเหรออะไรเงี้ยจนถ้าไปหาข้อมูลมาก็เลยอยากมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงเรื่องเด่นชายแดนใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเลยเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่ภาคใต้กันอยู่นะคะยังกับ4จุดเช็คอินถ่ายรูปชิคๆในอำเภอเบตงนะอันนี้วัยรุ่นต้องชอบแน่ๆจริงไม่ใช่วัยรุ่นแหละผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ก็ชอบถ่ายรูปกันเยอะแยะนะคะซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้ากับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามกันค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: วัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
3: มันมหัศจรรย์มากเลยมหัศจรรย์จริงๆนะมันเป็นใบไม้ที่นุ่มแล้วก็เป็นกำมะหยี่เป็นสีทองปุยเป็นสีทองเลยนะครับเป็นที่มาที่ผมเรียกใบไม้สีทองว่ามหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็มาจากท่านดร.ไคลาเซนนะครับชาวเดนมาร์กเป็นนักพฤกษาที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ในภาคพื้นบ้านเราที่เขียนในหนังสือว่าเป็นงานวิจัยของท่านว่าพบเป็นครั้งแรกที่นราธิวาสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ว่านี่มีด้านตะวันออกเป็นทะเลฝั่งตะวันตกมันจะติดเขาจะมีเขายอดสูงอยู่เขาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเขาบูโดบนเขานี้แหละเป็นจุดที่ดร.ไคลาเซนเขียนว่าเจอใบไม้สีทองชาวบ้านจะเรียกว่าอากาเดอโอเป็นภาษาถิ่นนะเพี้ยนออกมาเป็นว่าย่านดาโออีกชื่อหนึ่งของใบไม้สีทองนะฮะชื่อต้นใบไม้สีทองวงเล็บย่านดาโอย่านก็คืออาการนั่นเองคำที่เรียกนี้เป็นท่านดร.ชวลิตนิยมธรรมบุญตั้งชื่อในบูชัวนั่นนะครับชาวบ้านถือว่าใบไม้สีทองเป็นไม้มงคลเพราะตัวชื่อของมันเป็นทองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีพวกกลีบเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองตรงนี้เป็นถุงที่จะรักษาให้ก้านของมันรักษาใบของมันกลีบตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงจับป้องกันแล้วก็มันจะมีตัวหนวดอุปมาปุญปัญญาบอกว่าเมื่อเราจับต้องอะไรเราก็ต้องจับให้มั่นนี่คือความเป็นมงคลชาวบ้านก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันจะเป็นไม้มงคล
4: ใบไม้สีทองนี้แรกออกมาก็จะเป็นสีหน้าประมาณ2เดือนจะกลายเป็นสีทองประมาณอีก4เดือนจะกลายเป็นสีเงินมหัศจรรย์ตามธรรมชาติจริงๆครับ
5: ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติของใบไม้สีทองยังได้รับความนิยมเป็นหนึ่งในของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสที่มากด้วยความหมายอันเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองของขวัญจากธรรมชาตินี้ในหลากหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากใบไม้สีทอง
3: เราก็เอาภาพที่เราเห็นนั้นน่ะมาจำลองมาจัดอยู่คือยกส่วนที่เราเห็นภาพมาลงในกล่องเดี๋ยวก็มีครับก็จะมี5ใบ3ใบ3กษัตริย์นะเป็นสีนาคสีเงินสีทองอันนี้แบบผีเสื้อเราจะเรียกตามลักษณะเป็นผีเสื้อ
6: ก็
4: จะมีแบบใบเดียว2ใบ3ใบ3ใบ2สี3ใบ3สีแล้วก็5ใบ7ใบ9ใบจนถึง99ใบนะครับที่นาที่ว่าไม่ใช่ว่ามีเฉพาะใบไม้อย่างเดียวเราสามารถผสมใบไม้สีทองกับเรือกอและใบไม้สีทองกับว่าวบูแล
5: สีทองมหัศจรรย์พันไม้หนึ่งเดียวในโลกที่นราธิวาส
6: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ยังอยู่กับรายการใต้สันติสุขนะคะกับช่วงนี้ที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวนะคะหรือไปสัมผัสเสน่ห์และความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนใต้กันที่ผ่านมาเราก็จะพาไปท่องเที่ยวทั้งที่เป็นธรรมชาตินะคะในตัวเมืองหรือสถานที่สำคัญนะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเอาใจสายถ่ายรูปกันกับคนที่ชอบถ่ายรูปนะกับ4จุดเช็คอินถ่ายรูปชิคๆในอำเภอเบตงนะเมื่อกี้เรายังอยู่กันที่อำเภอเบตงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่นักท่องเที่ยวที่ไปแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะจะมีที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะโดยเราจะพาไปที่จุดแรกเลยนะคะจุดที่1 นั่นก็คือตู้ไปรษณีย์เบตงค่ะตู้ไปรษณีย์เบตงก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะที่มีสีแดงโดดเด่นสะดุดตาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2467ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ชื่อว่าเป็นตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังคงครองตำแหน่งนะขออภัยค่ะและยังเคยครองตำแหน่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะถือเป็นหนึ่งในที่เที่ยวเบตงที่จะถ่ายรูปสวยที่ห้ามพลาดเลยนะโดยเฉพาะใครที่ชอบแนววินเทจหรือว่าอยากได้ภาพเก๋ๆไว้อัพนะในโซเชียลของตัวเองแต่ตู้ไปรษณีย์นี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ขนาดหรือว่าความสวยงามเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังแอบซ่อนเรื่องราวที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยค่ะโดยในอดีตนะคะการติดต่อสื่อสารของชาวเบตงกับพื้นที่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างยากลำบากอย่างที่เราบอกนะเนื่องจากว่าอยู่ในเรียกว่าอยู่ในเขาซึ่งมีเขาสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนแถบฝนนะก็ทำให้มีฝนตกบ่อยการเดินทางจึงค่อนข้างยากลำบากค่ะการส่งจดหมายจึงเป็นช่องทางหลักที่สะดวกที่สุดโดยคุณสงวนจิรจินดานะคะซึ่งเคยเป็นนายไปรษณีย์มาก่อนแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในช่วงเวลานั้นเนี่ยจึงได้สร้างตู้ไปรษณีย์นี้ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารพร้อมทั้งติดตั้งวิทยุกระจายเสียงไว้ด้านบนด้วยเพื่อที่จะประกาศข่าวสารให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับฟังกันนะคะพิกัดของตู้ไปรษณีย์ก็จะอยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกาเบตงค่ะเดินถึงกันได้สบายๆใครมาเที่ยวแล้วอยากได้ภาพเก๋ๆหรือจะส่งโปสการ์ดบอกเพื่อนว่าฉันมาถึงเบตงแล้วนะก็อย่าลืมแวะมาตรงนี้ด้วยนะคะรับรองว่าจะได้ทั้งฟิลวินเทจแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับไปอย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนจุดที่2นะคะก็เดินไปไม่ไกลจากตู้ไปรษณีย์นะคะนั่นก็คือหอนาฬิกาเบตงค่ะอีกจุดหนึ่งเช็คอินเบตงที่แนะนำให้แวะทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะคะก็คือหอนาฬิกาเบตงแลนด์มาร์คใจกลางเมืองที่ใครมาเที่ยวเบตงก็ต้องแวะค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างคู่เมืองเบตงเลยโดยสร้างด้วยหินอ่อนจากจังหวัดยะลานะคะเสน่ห์ที่คู่หอนาฬิกาก็คือนกนางแอ่นนับพันตัวที่จะมาเกาะสายไฟบริเวณหอนาฬิกาซึ่งมีจำนวนมากในช่วงของเดือนกันยายนถึงมีนาคมนะคะเพราะนกนางแอ่นเหล่านี้เนี่ยบินหนีความหนาวเย็นมาจากไซบีเรียค่ะเพื่อที่จะมาอิงแอบพักอาศัยที่เมืองเบตงแม้จะดูแปลกตาแต่ก็มีความน่ารักแล้วก็มีความพิเศษอีกรูปแบบนึงนะคะของเมืองเบตงที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะมีเรื่องเล่าว่าหากท่านน่ะโดนมูลนะคะหรือว่าเอาง่ายๆว่าขี้นกนี่แหละตกใส่ในบริเวณนี้นะไม่นานเนี่ยเขามีความเชื่อนะไม่นานน่ะท่านจะได้กลับมาเยือนที่เมืองเบตงอีกแน่นอนค่ะโดยรอบๆหอนาฬิกาก็จะเต็มไปด้วยถนนคนเดินร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารเบตงที่น่าลองชิมมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นที่บรรยากาศเริ่มคึกคักใครเลือกที่พักในย่านตัวเมืองก็เดินมาได้สบายๆค่ะถือว่าเป็นที่เที่ยวใกล้ตัวเมืองเบตงที่เหมาะกับการมาถ่ายรูปเล่นนั่งชิลๆหลังมื้อค่ำหรือว่าจะแวะเดินเล่นเบาๆก็ได้ฟิลนะคะโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่จะมีการเปิดไฟประดับบรรยากาศก็จะอบอุ่นโรแมนติกและเหมาะกับการมาเก็บภาพสวยๆปิดท้ายวันแบบฟินสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะนะอาจจะหลายๆคนเดี๋ยวแต่งชุดวินเทจก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเรามาจุดที่3ค่ะกับอุโมงค์เบตงมงคลอริตนะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเบตงนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์นะคะ โดยตัวอุโมงค์เนี่ยมีความยาวประมาณ273เมตรค่ะกว้าง9เมตรสูง7เมตรนะคะเป็นผิวจราจรคู่ค่ะกว้างประมาณ7เมตรนะคะแล้วก็มีทางเท้าเดินกว้างนะคะคือหมายถึงว่ามีคนให้เดินเข้าอุโมงค์ได้เนี่ยข้างละ1เมตรค่ะความเร็วรถที่สามารถวิ่งได้ก็คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่1มกราคมปี2544ค่ะโดยตัดผ่านใจกลางเมืองซึ่งถือเป็นอุโมงค์อุโมงค์รถนะคะที่ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยช่วยให้การเดินทางเชื่อมต่อถนนต่างๆเนี่ยสะดวกมากขึ้นนอกจากว่าจะใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งในที่เที่ยวเบตงที่ถ่ายรูปสวยด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำก็จะมีการเปิดไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงามเหมาะสุดๆสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าเดินเล่นรับลมเย็นๆนะคะยิ่งถ้าใครกำลังมองหาจุดแวะชิลๆสำหรับทริปสั้นๆเนี่ยอย่างเที่ยวเบตง2วัน1คืนที่นี่ก็ตอบโจทย์นะคะทั้งความสวยแล้วก็ความสะดวกค่ะมากันจุดที่4นะคะกับสตรีทอาร์ตเบตงค่ะสายถ่ายรูปห้ามพลาดนะเพราะว่าสตรีทอาร์ตเบตงก็เป็นอีกหนึ่งมุมเท่ๆของเมืองค่ะที่เติมชีวิตชีวาให้ถนนในเมืองเนี่ยได้แบบน่ารักสุดๆเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเบตงแล้วก็สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ต้องการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกภาพวาดแต่ละจุดก็จะสื่อถึงชีวิตของชาวเบตงนะคะโดยภาพที่เขียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตงรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่มีอยู่จริงนะคะในอำเภอเบตงสตรีทอาร์ตเบตงทั้งหมดนี้เนี่ยวาดโดยทีมนักศึกษาแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะซึ่งนำทีมโดยอาจารย์อมฤตชูสุวรรณนะคะคณะบดีคณะวิทย์ขออภัยค่ะคณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเบตงที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็ต้องตามไปเก็บกันให้ครบนะคะจุดถ่ายรูปจะกระจายอยู่หลายมุมในเมืองอย่างเช่นซอยข้างธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาสุขขยางนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเนี่ยขออภัยนะคะซอยร้านติ่มซำยามเช้านะคะซอยน้ำชาลุงอ้วนแล้วก็บริเวณถนนตันวีระนะคะก็เดินชิลๆถ่ายรูปเพลินๆได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะแต่ถ้าจะให้ภาพได้ภาพสวยๆก็คงต้องเป็นช่วงเช้านะคะใครที่วางแผนมาหลายวันอันนี้มีเวลาเยอะแยะก็อยากจะให้สัมผัสบรรยากาศในเมืองเบตงแบบมีสไตล์นะคะแนะนำให้ใส่สตรีทอาร์ตเบตงไว้ในลิสต์เลยค่ะนี่ก็เป็นจุดเช็คอินสี่จุดนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากกันสำหรับใครที่จะไปเที่ยวนะคะที่อำเภอเบตงนะจะได้มีที่ถ่ายรูปคลิกสวยๆกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่กำลังจะหิวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอาหารของทางภาคใต้มาแนะนำกันค่ะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความ

0: ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้วเพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเรามาร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
1: มาบางปูแล้วต้องมาลอดอุโมงค์ตรงกลางเราได้เห็นได้ว่าเราล่องอยู่ตรงกลางป่าตรงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ในทั้งสองฝั่งข้างน้อมก็หากันเป็นอุโมงค์คือสุดยอดของธรรมชาติเลยครับเวลามาล่องตอนเย็นๆว่าตอนบ่ายๆก็จะมีเกาะนกอยู่ที่อยู่ในชุมชนบางปูนกจะมาอยู่แล้วก็จะมานอนมากินแล้วก็มาวางไข่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะสวยเลยวิสาหกิจชุมชนบางปูเมซิ่งครับอยู่ในชุมชนบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีด้วยลักษณะของชุมชนเนี่ยมีต้นทุนที่มีความสำคัญที่สุดการท่องเที่ยวคือเรามีป่าชายเลนที่ถือว่าเป็นสมบัติที่สุดในประเทศไทยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริงก่อตั้งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโอกาสที่เรามีอยู่ในชุมชนอ่ะเหมือนว่าเรามีป่าชายเลนอยู่เรามีเรือชาวบ้านอยู่เรามีกลุ่มเยาวชนอยู่3กลุ่มนี้ที่สำคัญเพื่อจะล้อมให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวของภูมิซิ่งนะครับตอนนี้เราย่างเข้า10ปีนะครับที่เราทำท่องเที่ยวอยู่มาบางปูแล้วนะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเชิงป่าชายเลนนะครับมาแล้วบางปูต้องมาล่องเรือมาภูมิซิ่ง1คือเราพาไปที่อ่าวปัตตานีซีไฮไลท์ไลท์ที่สุดมาบางปูแล้วต้องมาลอดอุโมงค์ตรงกลางเราได้เห็นได้ว่าเราล่องอยู่ตรงกลางป่าตรงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะลอดผ่านอุโมงค์ทั้งสองฝั่งข้างน้มก็หากันเป็นอุโมงค์คือสุดยอดของธรรมชาติเลยครับนอกจากนี้เรามีกิจกรรมเก็บหอยเวลาน้ำลดจะให้นักท่องเที่ยวไปลองเก็บหอยกับโชเฟอร์ขับเรือหลังจากที่เราทำโปรแกรมในลอดอุโมงค์กลางเสร็จจะไปล่องอ่าวปัตตานีก็จะไปอยู่ที่ลานโครงกลางตรงนั้นอาจจะเป็นลานที่ไว้กินลมชมวิวรอบอ่าวปัตตานีเลยครับ360องศาตรงนั้นเสร็จก็จะพาไปดูนกนะครับนกชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นนกอพยพมาเยอะที่สุดในที่อยู่บางปูด้วยไฮไลท์ที่สุดคือเวลามาล่องตอนเย็นๆว่าตอนบ่ายๆก็จะมีเกาะนกอยู่ที่อยู่ในชุมชนบางปูนกจะมาอยู่แล้วก็จะมานอนมากินแล้วก็มาวางไข่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะสวยเลยเป็นเกาะนกเลยตรงนั้นที่นี่ก็มีไว้ให้ดูนกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนกอพยพหรือนกพื้นถิ่นเองไฮไลท์คือนกอินทรีจะบินผ่านหัวพวกเรานะครับอินทรีแดงนกปากห่างนะครับแล้วก็นกกระยางขาวแล้วก็นกกาน้ำดำก็เป็นนกอพยพมาจากไซบีเรียนะครับเราล่องเรือของทางวิสาหกิจชุมชนบางปูเมซิ่งอ่ะเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีได้ด้วยโปรแกรมโปรโมชั่นเนี่ยคือ590บาท 1-5 คนถ้า6คนขึ้นไปเราคิดเป็น99บาทถ้ามาเป็นคณะใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นครบแดดโรงเรียนมาก็เราจะให้พิเศษหน่อยมาล่องเรือบางปูเสร็จก็จะมีขนมพื้นถิ่นให้เราได้กินด้วยนะครับขนมมาดูกาตงแล้วก็ขนมอาเกาะด้วยแนะนำสถานที่สวยๆที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับมาแล้วต้องสัมผัสถึงธรรมชาติจริงๆนะครับมาชุมชนบางปูอำเภอยะริงนะครับกับน้องเรือบางปูเมซิ่งนะครับหรือว่าวิสาหกิจชุมชนบางปู

ัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารัก

ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ค่ะซึ่งเราจะพาไปชิมของอร่อยประจำถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อคุณมาเยือนนะคะของดีที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือซัมบูสะนะคะหรือว่าขนมพื้นเมืองของชาวมุสลิมซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะคะที่สะท้อนตัวตนของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะซัมบูสะหรือว่าซัมปูสะนะคะเป็นขนมเป็นชื่อขนมพื้นเมืองชนิดหนึ่งนะคะของชาวมุสลิมที่ว่ากันว่าได้รับการสืบทอดมาจากซาอุดิอาระเบียค่ะหน้าตาก็จะคล

0: ช้เป่าเปี๊ยะทอดของเราเนี่ยแหละค่ะหรือว่ากะหรี่ปั๊บแต่จะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้โดยใช้แป้งหมี่นะคะห่อด้วยผักต่างๆแล้วก็มีเนื้อไก่หรือว่ากุ้งแล้วก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำค่ะก่อนนำไปทอดในน้ำมันเดือดเมื่อสุกนะคะก็จะมีสีเหลืองทองกลิ่นหอมเวลานำไปรับประทานนะคะก็จะกินคู่กับน้ำจิ้มซึ่งก็จะมีน้ำจิ้มทั้งแบบหวานแล้วก็แบบเผ็ดรวมไปถึงน้ำจิ้มแบบอาจารย์ที่มีแตงกวาเป็นส่วนประกอบก็ได้นะคะหรือว่าจะกินเปล่าๆก็โอเคเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็ง่ายๆเลยก็มีการนำหอมใหญ่มาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นเรียกสี่เหลี่ยมลูกเต๋าจากนั้นก็นำเนื้อสัตว์นะมาแล่เอาแต่เนื้อแล้วก็นำไปสับให้ละเอียดค่ะจากนั้นก็จะมีการนำไปเอากระทะเนี่ยไปตั้งไฟแล้วก็เติมน้ำมันเล็กน้อยนะคะนำเนื้อสัตว์ลงไปผัดให้สุกปรุงรสตามชอบด้วยเกลือน้ำตาลผงกะหรี่นะลูกผักชีผงจากนั้นก็คนให้เข้ากันเมื่อเนื้อสุกได้ที่นะคะก็ให้ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นยกจากเตานะคะรอให้เย็นแล้วก็นำแผ่นแป้งเนี่ยมาห่อไส้ที่เราผัดไว้แล้วนะคะเป็นทำเป็นรูปสามเหลี่ยมหรืออย่างที่บอกก็คือสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยจากนั้นก็นำกระทะเนี่ยตั้งไฟโดยประมาณนะคะเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วก็นำเจ้าตัวขนมเนี่ยนะคะที่ห่อเสร็จแล้วเนี่ยลงไปทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็ยกลงจากเตานะคะซึ่งส่วนประกอบของน้ำจิ้มเนี่ยก็คล้ายๆน้ำจิ้มอาจารย์บ้านเราเลยนะก็คือมีพวกน้ำส้มสายชูน้ำตาลพริกชี้ฟ้าแดงค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนำหม้อตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำส้มสายชูลงไปเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบค่ะจากนั้นก็เติมพริกชี้ฟ้าลงไปแล้วยกลงจากเตาค่ะตัวขนมซัมปูสะนะหรือซัมปูชะเนี่ยก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่สะท้อนการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเราจะพบขนมชนิดนี้นะคะในทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแล้วก็จะมีการวางจำหน่ายกันอย่างคึกคักนะคะในช่วงของเดือนรอมฎอนนั่นเองค่ะอันนี้ก็ฟังกันมาแล้วเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะก็ลองหาทำหรือว่าซื้อถ้าเกิดไปเที่ยวชายแดนใต้ก็อย่าลืมลองไปชิมนะจากต้นตำรับกันเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้นำข้อมูลนะคะเรื่องราวดีๆรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเมนูอร่อยมาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็หวังว่าทุกเรื่องราวที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความเข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใต้สันติสุขแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคณิษฐาภูมิจุนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอท้ายเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่10ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.เครื่องมือตัวนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเรื่องเล็กในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพช.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถ

0: เรื่องนี้ก็คือเรื่องของยุงค่ะโดยเฉพาะยุงลายนะคะตัวร้ายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งเราตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วผู้ที่คุกคลีกับเรื่องของยุงแล้วก็แมลงนะคะขอต้อนรับคุณมิรันตีแพงงาและวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชาโอ้โหชื่อหน่วยงานยาวมากจริงๆไม่ได้มีที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังสตม.ที่ 6.1 ศรีราชาอันนี้เป็นชื่อเล่นเนาะเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะมีทั้งหมด5แห่งเนาะที่ทำหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงซึ่งยุงก็ถือว่าเป็นแมลง5แห่งที่อยู่กระจายอยู่ภาคตะวันออกของเราก็คือที่อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะจันทบุรีสักแก้วตราดแล้วก็ระยองค่ะ
1: จะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะน้องเชอก็คือว่าไข้เลือดออกมันสำคัญยังไงคะทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้อะคะ
2: อ๋อก็เรียนอย่างนี้ก่อนเลยนะคะพี่ปุ้ยคือโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะต้องเท้าความไปก่อนว่ามันเกิดจากไวรัสที่ชื่อเชื้อไวรัสเดงกีค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเพิ่มมากส่วนใหญ่ในฤดูฝนอย่างเดียวแต่ที่จริงอะค่ะมันสามารถเพิ่มได้ทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีการระบาดเนี่ยค่ะจะเป็นได้มากในส่วนของฤดูฝน
1: แล้วทำไมเราต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงฤดูฝนนะคะ
2: เพราะว่าในช่วงฤดูฝนนะคะมันจะมีในส่วนของน้ำเนาะที่ตกลงมาจากฝนนี่แหละค่ะมันจะไปขังในภาชนะทั้งใช้แล้วก็ดีไม่ใช้แล้วก็ดีนะคะอย่างภาชนะเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่อาจมองข้ามได
0: ้แปลว่าไม่จำเป็นจะต้องมีบ่อน้ำใหญ่ๆหรือแหล่งน้ำใหญ
2: ่
0: ๆยุงลายก็สามารถวางไข่ได้
2: ใช่ค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะอย่างเช่นแบบภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วเพียงนิดเดียวเนี่ยค่ะหรือภาชนะที่เราคาดไม่ถึงที่เราชอบเจอนอกจากพวกแจกันแล้วเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นชามน้องหมาน้องแมวที่เขากินเนี่ยแหละค่ะแล้วไม่ได้มีการล้างเนี่ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่พบได้หรือว่าพวกกาบพืชอย่างเช่นบางหน่วยงานจะชอบปลูกพวกสับปะรดสีอะไรเงี้ยค่ะช่องกาบพืชเล็กๆเนี่ยค่ะก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่กุ๊กค่ะ
1: บางทีแค่เล็กๆเนาะเราเดินผ่านเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าตรงนั้นน่ะสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆ
0: ปกติเรื่องเนี้ยเราคุยกันมา2อาทิตย์แล้วค่ะนั่นคือเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแต่เราลืมเรื่องของเค้าเรียกอะไรนะชามใส่น้ำหรืออะไรของสัตว์เลี้ยงซึ่งตรงนี้ก็มีทุกบ้านเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสังเกตหรือสำรวจตัวเรียนที่มีน้ำขังเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆค่ะในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นนะคะก็จะขอให้น้องเชอพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันให้ฟังนิดนึงนะคะ
2: ได้เลยค่ะก็คือสถานการณ์ของบ้านเราเนาะตอนนี้เอาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยแล้วกันจนถึงประมาณสิ้นเดือนเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือกรกฎาคมเนา
0: ะ
2: ก็คือเราพบว่าในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อด้วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยถึง 16,000 รายเลยนะคะถ้าเทียบกับประชากรแสนคนเนี่ยก็สมมุติเจอประชากรแสนคนเนี่ยเจอผู้ป่วยไปละ24รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง25รายเลยนะคะในส่วนของประเทศไทยแต่ถ้าในส่วนของภาคตะวันออกของเราหรือเขตสุขภาพที่6เนี่ยแหละค่ะเราพบผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 1,700 รายค่ะแล้วก็เราพบผู้เสียชีวิตมากถึง4รายด้วยกันแล้วในพื้นที่ของเราค่ะ
1: แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเงี้ยมีเด็กเสียชีวิตบ้างไหมคะ
2: ในส่วนของสัดส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสัดส่วนพอๆกันเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นปัญหาของเด็กอย่างเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ติดเชื้อได้แล้วก็มีโอกาสรุนแรงถึงชีวิตได้เลยค่ะ
0: แล้วปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมีอะไรที่ประชาชนควรจะต้องแบบจำไว้เป็นพิเศษไหมคะ
2: มีค่ะมีค่ะก็คือสิ่งสำคัญเลยอ่ะมันจะมีหลายปัจจัยประกอบกันเนาะแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการไปพบแพทย์ช้าค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยอาการของโรคไข้เลือดออกที่เริ่มแรกอาจจะการไม่รุนแรงมากเนี่ยนะคะก็ทำให้ปัจจัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลย
0: อย่างนี้แปลว่าการสังเกตอาการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากด้วย
2: ใช่ใช่ค่ะก็คือสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีไข้สูงลอยอย่างเงี้ยนะคะประมาณ2วันเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ทราบสาเหตุก็ควรที่จะรีบพบแพทย์ทันที
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตเลยจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นไข้เลือดออกอันเนี้ยคนชอบถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นไข้เลือดออก
2: ค่ะก็คือวิธีสังเกตง่ายๆเบื้องต้นเลยนะคะ
0: ค
2: ือการที่ถ้าสมมติเรามีที่วัดไข้หรือเราสังเกตอาการตัวเองก็ได้ถ้าสมมติว่าไข้สูงลอยต่อเนื่องค่ะประมาณเกิน2วันและไม่ทราบสาเหตุเนี่ยค่ะควรที่จะพบแพทย์ทันทีหรือประเมินอาการตนเองได้ทันทีเลย
1: แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: มีค่ะอย่างเช่นมีการปวดกระบอกตาปวดตามกล้ามเนื้อหรือในบางรายจะมีอาการปวดท้องขึ้นไส้หรือว่ามีผื่นร่วมด้วย
1: คล้ายๆไข้หวัดบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข้หวัด
2: ใช่ใช่ค่ะอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนคืออาการของโรคไข้เลือดออกจะไม่ได้มีน้ำมูกหรือมีหวัดร่วมด้วยเนี่ยนะคะ
0: อันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ ที่เราสังเกตตัวเองได้เลยเนา
2: ะค
0: ่
2: ะ
0: แต่ทีนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีน้ำมูกแล้วจะตัดเรื่องไข้เลือดออกทิ้งไปเลยใช่ไหมคะ
2: อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะเพราะว่าหากมีไข้สูงหรือว่าอาการน่าสงสัยอย่างน้อยๆเราก็ควรให้แพทย์ประเมินทันทีจะดีกว่า
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบอาการไม่รุนแรงอะคะมันจะเป็นยังไงคะ
2: ถ้าอาการไม่รุนแรงในบางรายอะค่ะอาจจะมีการปวดเมื่อยตัวไม่มากหรือว่าไข้หายเองได้ในไม่กี่วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยควรที่จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างน้อยๆเนี่ยเราควรที่จะมีการทายากันยุงอย่างน้อยเพื่อเซฟคนที่เป็นชาวบ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยค่ะจะดีที่สุด
0: แต่เขาก็คือไปพบแพทย์มาแล้วอาการไม่รุนแรงก็คือกลับมา
2: ใช่ค่ะ
0: ในที่บ้าน
2: ในบางรายก็จะมีลักษณะนั้นได้คือไม่ได้แอดมิดซะทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะควรที่จะมีการทั้งคนที่ไม่ป่วยและคนที่ป่วยควรทานยากันควรทายากันยุงป้องกันไว้ด้วย
0: อันนี้สำคัญมากแล้วอีกอันนี้คือนอกสคริปต์เลย
2: ค่ะ
0: เราต้องแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นในนั้นไว้เพื่อให้มากำจัด
2: จำเป็นค่ะก็คือทุกครั้งค่ะที่
0: ไม่ใช่กำจัดเรานะ
2: ยุงลายจำเป็นค่ะเพราะว่าคือทุกครั้งที่มีการไดแอกหรือว่าแพทย์มีการวินิจฉัยว่าคนเนี้ยเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเขาจะมีตามระบบเลยค่ะในการแจ้งหน่วยงานภายในพื้นที
0: ่
2: ค่ะแล้วอปท.ในส่วนของกองสาธารณสุขที่เขาดูแลในเรื่องของการช่วยเราเป็นภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคค่ะเขาก็จะทราบทันทีแล้วก็จะมาควบคุมโรคภายในประมาณสัก3ชั่วโมงแรกแล้วก็1วันหลังจากที่พบใช่ค่ะ
0: ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย
2: ใช่ใช่
0: เราไม่ต้องไปบอกท้องถิ่นเองเนาะเด
2: ี๋
0: ยวเขาจัดการกันเป็นระบบแต
2: ่
0: เราแค่ให้ความร่วมมือ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลตนเองไม่ให้เชื้อจากตัวเราเนี่ยค่ะไปแพร่สู่คนอื่นได
1: ้แล้วทีเนี้ยค่ะในเรื่องของกลับมาเรื่องผู้ป่วยหรือว่าคนที่สงสัยว่าตัวเองป่วยเนา
2: ะ
1: เขาจะดูแลตัวเองยังไงดีคะ
2: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกเนาะสิ่งที่สำคัญคือการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากแล้วก็การทานยาลดไข้อาจจะเป็นในส่วนของพาราเซตามอลเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะลดไข้ได้แล้วก็ร่วมกับการเช็ดตัวค่ะ
0: แล้วมันมียาอะไรที่คนที่ป่วยสงสัยไข้เลือดออกว่าฉันป่วยปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ควรกิน
2: มีค่ะ
0: อย่าเผลอไปหยิบมากินหรืออย่าเผลอที่จะไปสั่งมากินเลย
2: มีค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มยาที่เขาเรียกว่ากลุ่มยาเอนเซตกล
0: ุ่
2: มยาเอนเซตถ้าพูดอาจจะเข้าใจยากเนาะก็จะเป็นอย่างเช่นพวกยาไอบูโปรเฟนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกยาเอสไพรินพวกนี้ค่ะคือถ้าทานไปแล้วค่ะยากลุ่มนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเลือดออกได้มากขึ้น
0: เลือดออกบริเวณไหนคะ
2: ภายอวัยวะภายในอะค่ะอาจจะส่งผลให้อาการรุนแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลย
0: เนี่ยเรื่องนี้สำคัญเพราะว่า
2: ใช่ค่ะ
0: โดยมากอ่ะหรือแม้แต่ตัวเราเนาะบางทีอ่ะเราทุกคนอ่ะอยากจะหายเร็วเพื่อไปทำงานและการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวมันทรมาน
2: ใช่
0: ทุกคนห่วงงานร
2: ัก
0: งานอยากหาย
2: ค่ะ
0: ก็จะบอกหมอว่าเป็นงี้เป็นแบบนี้ขอยาแบบให้มันหายเร็วหายกล้ามเนื้อแรงๆเลยจะรีบไปทำงานรักงานมาก
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าบังเอิญเป็นไข้เลือดออกนี่ก็เขาเรียกว่าไงอะ
2: แจ็คพอต
0: ใช่
1: จำง่ายๆเลยก็
2: ค
1: ือถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่ามีความเสี่ยง
2: ค่ะ
1: เคยถูกยุงกัดหรืออะไรหรือจำไม่ได้ว่าถูกยุงกัดก็ช่างแต่อาการมันคล้ายไง
2: คะ
1: เราอย่าไปซื้อยากินเองเนาะก
2: ็
1: คือเราก็จะควรที่จะไปพบแพทย์เพราะว่าการไปซื้อยากินเองแล้วไม่ได้แจ้งประวัติที่ชัดเจนความเสี่ยงที่ชัดเจนมันอาจจะเกิดอันตรายเหมือนที่พูดมาได้นะคะ
2: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยหากมีไข้สูงหรือว่ามีการสงสัยว่าฉันป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ค่ะควรที่จะพบแพทย์ให้ไวที่สุดจะดีที่สุดต่อคนไข้เองค่ะ
0: สังเกตว่ารายการเราเนี่ยเราจะเน้นย้ำในเรื่องนี้ตลอดเลยนะว่าป่วยให้รีบไปพบแพทย
2: ์ใช
0: ่แล้วก็เรื่องของการคัดกรองบอกประวัติตัวเองเนี่ยเพราะว่าแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะแพทย์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาที
2: ่
0: กิจกรรมไง
2: ใช่
0: เราจะได้ให้ข้อมูลแพทย์ให้มากที่สุดนะคะสมมติว่าตอนนี้มีคุณแม่โทรเข้ามาในรายการนะคะแล้วบอกว่าลูกมีไข้มา2วันแล้วตอนแรกยังวิ่งได้อยู่เลยแต่วันนี้ไม่ค่อยเล่นเลยไม่ค่อยวิ่งกินข้าวได้น้อยลงแบบนี้เราจะต้องแนะนำเขายังไงดีคะ
2: อ๋อถ้าเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะแนะนำให้คุณแม่นะคะพาน้องไปหาหมอโดยทันทีนะคะเพราะว่าอาการที่มีอาการไข้ต่อเนื่องจนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของว่าอาจจะเข้าสู่อาการรุนแรงได้ไม่ควรที่จะรอให้รุนแรง
0: แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะ
2: หลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามีอาการป่วยต่อเนื่องมากกว่า2วันเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยด้วยโรคอะไรไม่หายสักทีเนี่ยควรที่จะให้แพทย์ประเมินเบื้องต้นให้ไวที่สุดจะดีกว่าค
1: ่ะแล้วที่หลายๆคนเข้าใจว่าถ้าไข้ลดแล้วก็คือหายแล้วจริงไหมคะน้องเธอ
2: โอ้ไม่เสมอไปเลยค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าบางทีอะค่ะการที่จู่ๆวันนี้ไข้สูงต่อมาไข้ลดเนี้ยค่ะอาจจะเป็นจุดนึงที่ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดได้เลยใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วสัญญาณอะไรคะที่ต้องบอกว่า ควรไปโรงพยาบาลได้แล้ว
2: ถ้าสมมติว่าวันนี้จู่ๆมีไข้สูงวันถัดมาเนี่ยจู่ๆไข้ลดลงแต่มีอาการมือเท้าเย็นห
0: ั
2: วใจเต้นเร็วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอ่อนเพลียซ
0: ึ
2: มลงมากเนี้ยค่ะทานอาหารไม่ได้เนี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในเหตุที่ต้องไปได้แล้วใช่ค่ะ
0: ทีนี้เราลงลึกไปนิดนึงแล้วถ้าเป็นเด็กต้องสังเกตอะไรคะ
2: อย่างเช่นคล้ายๆกับคุณแม่เมื่อกี้นะคะคือน้องเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนร
0: ับ
2: ประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำได้น้อยลงเงี้ยค่ะหรือว่าไม่สนใจสิ่งรอบข้างอันเนี้ยก็เป็นสิ่งนึงที่ต้องระวังแล้วค่ะ
0: อันนี้นิดนึงน
2: ้
0: องพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยต้องรีบพาไปเน
2: า
0: ะไม่ใช่แบบว่าดีแล้ววันนี้เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้นะ
2: วันนี้กินข้าวน้อยไม่ใช่
0: วันนี้ไม่ดื้อไม่ซนไม่วิ่ง
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้นะต้องรีบพาไปหาหมอเลยเนา
2: ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวคุณแม่บางคนบอกว่าเออวันนี้ลูกไม่ดื้อเลยไม่วิ่งไม่ซนอ่ะ
1: วันนี้เลี้ยงง่ายจัง
0: ง่ายจังอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องรีบพาไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: แล้วเรื่องเลือดออกที่พูดถึงอะค่
2: ะ
1: ที
2: ่
1: บอกว
2: ่
1: าถ้าเรามีการกินยาอินซิลเข้าไปเนาะมันจะม
2: ี
1: การเลือดออกอันเนี้ยเราจะสังเกตได้ไหมคะว่าการเลือดออกในโรคไข้เลือดออกเนี่ยไปออกในแบบไหนที่สังเกตได้คะ
2: ได้นะคะพี่ปุ้ยก็คือจุดหนึ่งอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่คนมองข้ามคือเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกมากผิดปกติหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะเข้าข่ายอาการเลือดออกแล้วที่ต้องระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ให้ไวที่สุดค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกับการแปรงฟันและเลือดออกนี้ไม่เกี่ยว
2: ใช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้ออกหลังแปรงฟันจะทีเดียวพี่กุ๊กบางทีแค่ทานข้าวนั่นนี่นู่นแล้วมีเลือดออกตามไรฟันอันเนี้ยก็ต้องมีการระวังแล้ว
0: แต่ก็คือต้องมีไข้ปวดหัวอะไรไม่
2: ใช่
0: เหตุการณ์ปกติแต่คุณแปรงฟันและเลือดออก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยฉันแปรงฟันแล้วชาเลือดฉันออก
2: ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอาการไข้ร่วมด้วยหรืออย่างที่หนูบอกคือปวดเมื่อยตามร่างกายที่ไม่หายสักทีอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับมีอาการเลือดออกก
0: ็
2: ควรที่จะระวัง
0: ค่ะ
2: ที
0: น
2: ี้
0: เชอคะปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ัน
0: เนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยยังไม่มียารักษา
2: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะการรักษาเนี่ยก็คือตามอาการแล้วก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้มีการเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าการที่ยังไม่มียารักษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรที่เชื่อชัดว่าคนนั้นเนี่ยควรที่จะพบแพทย์โดยทันทีใช่ค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปในเรื่องของการซื้อยากินเองบ้าง
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนเนี่ยด้วยความสะดวกรวดเร็วการไปหาหมอบางทีคิวนานไม่ว่างนู่นนี่นั่นใกล้บ้านละกันเป็นร้านขายยาท
2: ี
0: เนี้ยเราอยากจะฝากอะไรถึงร้านขายยามั้ง
2: อาจจะขอความร่วมมือละกันร้านขายยาก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของเราเนาะพี่กุ๊กเนาะในการเฝ้าระวังควบคุมโรคฉะนั้นเนี่ยอาจจะฝากเครือข่ายค่ะร่วมกันเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าพบผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยตัวปวดตามบริเวณปวดท้องปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่เรากำลังอยู่ณตอนนี้
0: ค่ะ
2: ขอให้ติ๊กเซ็ตนิดนึงว่าอาจจะสงสัยโรคไข้เลือดออกร่วมด้วยจะดีมากเลย
0: คือแล้วร้านขายยานี่เขามีการติดตามผู้ป่วยด้วยไหม
2: ควรที่จะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะพี่กุ๊กโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ถ้าสมมติเราพบมาว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอย่างเงี้ยในช่วงฤดูฝนควรที่จะแนะนำให้มีการติดตามแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือระมัดระวังการจ่ายยาที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบ
0: แต่ร้านขายยาบางทีเขาเฟรนลี่เขาเหมือนไม่เฟรนเป
2: ็
0: นครอบครัวเดียวกันกับคนที่มาซื้อยาเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาสามารถจะติดตามได้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: แสดงว่าถ้าเป็นร้านขายยาเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นไข้ปวดตัวมาขอซื้อยาแก้ไข้หน่อยจะต้องมีการซักประวัติอะไรเพิ่มใช่ไหมคะ
2: ควรที่จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเพิ่มเพราะว่าอันเนี้ยร้านยาเป็นด่านสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพของประชาชนได้ว่าถ้าพบว่าสงสัยไข้เลือดออกเนี่ยสามารถแนะนำไปพบแพทย์ได้เลยในทันทีค่ะ
1: แล้วมีอีกคำถามที่หลายคนสงสัยมากเลยค่ะก็คือว่าถ้าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยสามารถเป็นอีกได้ไหมคะ
2: เป็นได้ค่ะพี่ปุ้ยเป็นได้เลย
1: แต่หลายคนคิดว่าเคยเป็นแล้วอ่ะจะมีภูมิคุ้มกันอีกอาจจะไม่ป่วยอีกแล้ว
2: อ๋อในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าโรคไข้เลือดออกที่บอกไปเบื้องต้นก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีใช่ไหมคะเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเขามีประมาณ4สายพันธุ์หลักๆที่ทำให้เราป่วยเนี่ยค่ะสมมติว่าเราเคยติดสายพันธุ์สมมติเนาะหนูเคยติดสายพันธุ์ที่หนึ่งในครั้งถ่อไปเนี่ยหนูเคยติดในสายพันธุ์ที่หนึ่งแล้วเนี่ยอาการป่วยจะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ติดในแต่ละสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันได้เสมอไป
1: ก็คือคนที่เคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเป็นอีกครั้งต่อไปได้
2: ใช่ค่ะหากติดคนละสายพันธุ์อาการก็จะรุนแรงขึ้นได้ด้วย
0: แสดงว่าการติดเชื้อครั้งที่2มีความเสี่ยงมาก
2: ใช่ค่ะอาจจะรุนแรงมากขึ้น
0: อันนี้ขอเล่าเรื่องคนใกล้ตัวนิดนึงเนา
2: ะ
0: ก็คือน้องชายดิฉันเองค่ะเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วช่วงน่าจะประมาณปฐมปลายหรือมอต้นเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ทุกวันเนี่ยเหมือนเขาน่าจะมีเฮลิเทเรซีส่วนหนึ่งว
2: ่
0: าแน่ใช้คำนี้ด้วย ก็คือเราอ่ะเราได้มาทำงานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไปบอกน้องว่าเออเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกอีกครั้งเนี่ยจะมันจะมีความรุนแรงมากเขาบอกเขารู้นะ
2: เ
0: ขาบอกเขาก็ดูจากสื่อเนี่ยแหละเขาบอกเขารู้เขาก็จะมีการป้องกันตัวเองโดยการทายากันยุงถ้าเกิดไปในพื้นที่ยุงชุกชุมนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการติดเชื้อเนา
2: ะ
0: ครั้งที่สองก็คือมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเคยเป็นหรือว่าไม่เคยเป็นก็ต้องกันป้องกันยุงลายเหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะพี่กุ๊กค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มเสี่ยงละค่ะต้องระวังยังไงคะทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆแล้วโรคไข้เลือดออกก็คือสามารถเกิดกับได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะแต่จะมีกลุ่มนึงค่ะที่หากเกิดโรคแล้วอาจจะมีการรักษาที่ซับซ้อนหรือต้องระวังเป็นพิเศษคือกลุ่มที่มีในส่วนของภาวะน้ำหนักเกินหรือกลุ่มที่มีในส่วนของโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคไตเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะต้องคือต้องรักษาทั้งไข้เลือดออกแล้วก็โรคประจำตัว
2: ใช่ค่ะฉะนั้นการรักษาก็จะเกิดความซับซ้อนมากขึ้นใช่
1: ค่ะฉะนั้นผู้ใหญ่เองก็อย่าชะล่าใจเนาะว
2: ่
1: าโรคนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กนะคะตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนคิดไปเลยว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเด็กหรือเรื่องที่เด็กต้องระวังเป็นอย่างเดียวค่ะ
0: ทีนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อยากคุยมากๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของการใช้ยากันยุงค่ะเพราะบางคนคิดว่ายากันยุงเนี่ยมีไว้เฉพาะตอนไปเที่ยวป่าหรือว่าไปตั้งแคมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ที่บ้านได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
2: ใช่ค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนของยุงที่เป็นยุงลายเนี่ยค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านเป็นหลักแล้วก็ออกหากินในเวลากลางวันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอาการที่ไม่รุนแรงและยังอาศัยอยู่ในบ้านนะคะยุงพอออกมาในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะก็จะกัดคนไข้แล้วก็แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้อยู่ในบ้านหรือเราเองอยู่ในบ้านไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรการทายากันยุงในช่วงเวลากลางวันและอยู่ในบ้านเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันทั้งต่อคนเองเนี่ยแล้วก็ต่อคนรอบบ้านเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรคเนี่ยแม่กระจายไปคนอื่นได
1: ้แล้วทีนี้ถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะมีความกังวลมากค่ะถ้าสมมติว่าจะทายากันยุงเขาท้องอยู่เนี่ยจะใช้ยากันยุงได้ไหมคะ
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะพี่ปุ้ยก็คือยากันยุงเนี่ยสามารถใช้ได้แต่อาจจะรบกวนให้ดูข้างฉลากนิดนึงถ้าเป็นยากันยุงสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีตัวที่เขียนว่า DEET ตัวนั้นนะคะจะสามารถใช้ได้ซึ่งความเข้มข้นที่คนท้องใช้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 10-30% ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เนี่ยก็ควรที่จะใช้ตามฉลากไม่ใช้มากเกินไปไม่ใช้น้อยเกินไปควรใช้อย่างถูกวิธี
1: แล้วนอกจากหญิงตั้งครรภ์แล้วทีนี้ถ้าเด็กอะค่ะเด็กจะใช้แบบไหนดีอะคะ
2: เด็กๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูข้างฉลากเพราะว่ามันจะมียากันยุงที่จำกัดไปแล้วว่าช่วงอายุไหนเหมาะกับการใช้แต่ละชนิดใดใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูฉลากอย่างเคร่งครัดจะดีที่สุด
0: แล้วถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหยิ่งทายเยอะยิ่งดี
2: ไม่จำเป็นเลย
0: ต้องมาคนดิฉันนี่แหละคือบางทีอย่างช่วง2อาทิตย์ก่อนเราพูดเรื่องของเนี่ยการทายากันยุงด้วยดิฉันก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าบางทีเหงื่อมันออกไงเราก็อ่านแหละอ่านฉลากเขาบอกว่าทา 6-8 ชั่วโมงแต่เหงื่อมันออกเน
2: า
0: ะประเทศไทยอ่ะมันร้อนเหงื่อมันออกก็ลดนะส่วนตัวเนี่ยก็ดูตามความว่าอ้าวพอยุงเริ่มมาตอมใช้คำว่าตอม
2: ได้
1: เหมือนในวันเลย
2: ได้
0: อีกอย่างเงี้ยค่ะได้เนาะ
2: ถ้าสมมุติแล้วค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเราควรที่จะใช้ตามที่ฉลากกำหนดจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันพวกนี้มันจะมีสารที่เรียกว่าเป็นฤทธิ์ตกค้างที่อยู่บริเวณพื้นผิวของเราอยู่แล้วถึงบางทีมีเหงื่อค่ะแต่บางส่วนมันก็ซึมเข้าไปในร่างกายเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยข้างฉลากคือดีที่สุดเพราะการใช้มากจนเกินไปเงี้ยค่ะก็ไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้เช่นเดียวกัน
0: เพิ่งตื่นรู้เลยขนาดเราอยู่ใกล้พวกเขามานานนะค่ะคิดไปเองด้วยไงว่าเหงื่อมันออกยาทากันยุงคงหายไปแล้วโอ้ต่อไปต้องอันนี้ก็ลดเลยไม่ต้องทาแล้วเพราะมันนั่งอยู่ไม่ใช่ดื่มน้ำเนาะมันก็ต้องหมดไปมาถึงหัวใจสำคัญที่สุดของวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าต่อให้เราทายากันยุงทุกวันนะ
2: คะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีถังน้ำจานรองน้ำขยะขวดน้ำของอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยยุงบอกว่าหวานเลยบ้านเพียบเลย
2: ค่ะ
0: เราต้องทำยังไงคะนี้
2: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนอกจากการทายาแล้วเนี่ยอย่างที่พี่กุ๊กบอกการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะกองโรคติดต่อเนื้อแมลงเขามีนโยบายไว้ในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เขาเรียกว่านโยบาย3เก็บ ค่ะสามเก็บที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเก็บบ้านค่ะทำบ้านให้เป็นจุดสะอาดปลอดโปร่งไม่มีแหล่งที่ยุงเนี่ยจะไปเกาะพักได้นะคะแล้วก็เก็บน้ำดูแลภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังปิดให้มิดชิดหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บขยะคือเก็บวัสดุต่างๆของที่ไม่ได้ใช้ที่จะเป็นแหล่งที่น้ำขังได้ค่ะเก็บให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการควบคุมโรคนอกจากสามเก็บเนา
0: ะ
2: เขายังมีกองโรคติดต่อดูแลมีการชี้จุดเสี่ยงเพิ่มอีกเขาเรียกว่ามาตรการ7รอในเรื่องของการเฝ้าระวังในสถานที
3: ่
2: ค่ะ7รอเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็จะเป็น7สถานที่เสี่ยงที่น่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการพบแหล่งเพาะพันธุ์หรือภาชนะน้ำขังมากนะคะรอแรกจะเป็นในส่วนของโรงเรือนค่ะก็จะมีในส่วนของบ้านชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นจุดสำคัญเลยที่ผู้คนเนี่ยจะติดเชื้อได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโรงธรรมค่ะก็คือศาสนาศาสนสถานต่างๆวัดโบสถ์เนี่ยนะคะก็เป็นจุดนึงพอเราจะพบพวกแจกันใช่มั้ยคะตามวัดต่างๆอันนั้นก็จะเป็นจุดนึงที่พบได้เช่นเดียวกันค่ะหรืออีกจุดนึงคือโรงเรียนเด็กๆเล็กก็จะเจอได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจุดอับต่างๆตามห้องเรียนแล้วหรือจะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่เด็กๆใช้ร่วมกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะคะพวกสถานที่ที่มีห้องน้ำเยอะมีในส่วนของของตกแต่งเดคอเรทภายในโรงแรมอันนั้นก็เป็นจุดนึงที่เจอได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลอันนี้จุดสำคัญเลยเพราะว่าผู้ป่วยไปอยู่ณจุดนั้น
3: ค่ะ
2: ถ้าสมมติยิ่งเจอลูกน้ำเข้าไปอีกมีคนไข้อยู่แล้วก็ยิ่งทำใหเยอะขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งโรงงานก็จะมีจุดหนึ่งโรงพยาบาลก็จะมีจุดหนึ่งที่เราอาจจะเจอหรือมองข้ามได้ก็จะเป็นพวกที่กดน้ำภายในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งได้เช่นเดียวกันที่จะพบลูกน้ำยุงลายได้ถ้าไม่มีการทำความสะอาดซึ่งลิงก์ไปกับโรงงานเลยค่ะคืออย่างที่บอกเนาะเขต6เป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงานก็เป็นจุดหนึ่งที่รวมตัวคนอยู่ค่อนข้างมากค
3: ่
2: ะและจุดที่เราเจอคล้ายๆกับโรงพยาบาลเลยเวลาไปสุ่มสำรวจเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกบริเวณที่กดน้ำของพนักงานตรงรางน้ำข้างล่างเนี่ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่พบในส่วนของลูกน้ำยุงลายได้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสถานที่ราชการ
3: ค่ะ
2: ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีความเสี่ยงในการเจอลูกน้ำยุงลายได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: อ่ะ7รอไปแล้ว
2: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าให้น้องเชอช่วยขยายแต่แล้วรอให้ชัดๆไปเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาเรายังเหลืออยู
2: ่อ๋อได้เลย
0: เราให้แบบชัดๆไปเลย
2: ได้ได้เลยค่ะก
3: ็
2: คือในรอแรกที่ได้กล่าวไปคือในส่วนของโรงเรือนใช่ไหมคะโรงเรือนเนี่ยสิ่งที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างด้วยกันนะคะคือบ้านกับชุมชนค่ะในส่วนของบ้านเราสามารถเริ่มจากการดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสำรวจทำลายแหล่งภายในบ้านอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปอย่างเช่นชามอาหารน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยค่ะบางทีเราจะคิดว่าน้องเขากินตลอดเวลามันคงไม่มีลูกน้ำหรอกแต่ในบางทีอะค่ะเราจะเห็นน้องเวลาถาดข้าวน้องหมาน้องแมวมันจะมีรางขอบด้านข้างเนี่ยค่ะน้ำเพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้มีการทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่
3: ะ
2: ก็เป็นจุดหนึ่งที่ไข่ยุงอาจจะไปเกาะได้ไข่ยุงเนี่ยเขามีคุณสมบัตินะคะคือเป็นสติ๊กเลยเหนียวแน่นบางทีไม่ได้เจอน้ำค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็สามารถที่จะอยู่ตัวได้เป็นเวลานานพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันแห้งเนา
3: ะ
2: แต่ไข่ยุงก็ยังอยู่ได้ค่ะประมาณ 1-3 เดือนเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามีน้ำเข้ามาใหม่น้ำเพียงนิดเดียวค่ะก็สามารถฟักเป็นตัวใหม่ได้ฉะนั้นการทำความสะอาดนอกจากการเทน้ำทิ้งของชามน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะการขัดทำความสะอาดก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ
0: มีความพยายามมาก
2: ใช่ใช่
0: แล้วต้องคุมกำเนิด
2: ใช่ค่ะต้องคุมกำเนิดน้องเขา
0: ให้เกิดมาเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความพยายามสูงที่จะอยู่กับเรามากค่ะแล้วก็ต่อมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของชุมชนพื้นที่สาธารณะที่เราใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะเราควรที่จะไม่ทิ้งขยะแบบว่าไม่มีการเก็บใช่ค่ะเพราะว่าการทิ้งขยะโดยที่แบบคนละทิศละทางอย่างเงี้ยค่ะหรือกระป๋องนั่นนี่นู่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ฝนตกลงมาเนี่ยก็เป็นแหล่งขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ได้ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงธรรมที่หนูได้กล่าวไปเบื้องต้นใช่ค่ะแจกัน
0: เลยโบสถ
2: ์แจกันต่างๆเงี้ยนะคะแจกันดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นทางพิธีทางศาสนาก็ดีหรืออะไรก็ดีเงี้ยค่ะจุดนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการอย่างเช่นใส่แจกันนั่นนี่นู่นลงไปแล้วเนี่ยค่ะเราควรที่จะ 2-3 วันเนี่ยถ้าสมมติเราทำบุญเสร็จเนาะช่วยพาท่านหน่อยเพราะบางทีเนี่ยบางทีพาท่านอาจจะไปคว่ำลูกน้ำนั่นนี่นู่นไม่ได้ 100% ทั้งหมดเพราะบริเวณวัดก็ค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกลับไปดูนั่นนี่นู่นเพื่อติดตามว่าในส่วนของน้ำที่เรามีการปักเนี่ยเราควรไปคว่ำไว้ดีไหมนั่นนี่นู่นหรือถ้าใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตพูดแทรกนิดนึงกูจะเลยประเด็นนี
2: ้
0: ให้สังเกตวัดที่เขาจะมีรูปที่ระลึก
2: ใช
0: ่พูดถูกไหมของผู้เสียชีวิตอ
2: ่ะ
0: ติดไว้เนา
2: ะ
0: แล้วก็จะมีการไปปักกระถางธูปบางทีมี
2: โ
0: อ้ใช่มีจักรันเนี่ยแหละเพราะว่าพอทรายมันแข็งอย่างมันก็จะเป็นบางทีมันปิ่มอ่ะลองไม่เชื่อลองไปดูเลยเนี่ยถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วอยู่ใกล้วัดนะลองไปดูเลยเจ จอแน่ๆน้ำขังอยู่ในกระถางธูปจานคืออะไรที่มันหงายหงายได้แล้วรองน้ำอ่
2: ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่เราเคยลงพื้นที่แล้วไปเจอกันมาจริงๆแล้วเราก็เลยเอามาพูดได้ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะที่จะเกิดลูกน้ำยุงลายลองไปดูได้เลยตามตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะและเยอะด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เยอะมากเพราะมีหลายสเตชัน
2: หลายเชลเตอร์
0: ใช่มีหลายเชลเตอร์มากลองไปดูเลยแล้วทุกเชลเตอร์คือทุกเขาเรียกอะไรอ่ะทุกช่องอ่ะจะมีกระถางธูปจะมีแจกันจะมีบางทีซื้อของหวาน
2: มีถ้วย
0: อ
2: ันนี้นู่นกระจุกกระจ
0: ิบไปวาง
2: ค่ะ
0: วางไว้เลยปีหน้าพบกันใหม
2: ่ค่ะช่
0: วยฟูมนั้นก็จะยังหายอยู
2: ่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เออนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าคิดที่บางทีเวลาเนาะเราหากิจกรรมทำจิตอาสาต่างๆลองเข้าไปดูมุมนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะจุดหนึ่งเลยนอกจากการล้างห้องน้ำนั่นนี่นู่นเนาะการที่ได้ช่วยกันความนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งตัวเราก็ได้บุญด้วยแล้วเราก็ทำให้การควบคุมโรคเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรสำเร็จได้เป็นในขั้นหนึ่งแล้วเริ่มจากตัวเองด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วไม่ได้พุกพาและใช้บ่อยด้วยเพราะฉะนั้นอ่างที่ล้างอะค่ะ
2: อ
0: ่างที่เราลองน้ำเพื่อชำระล้างอ
2: ะ
0: เออมันมีสิทธิ์ที่จะมียุงเลยนะ
2: ใช่ค่ะเยอะเลยส่วนใหญ่
0: แล้ว
2: ชอบ
0: ไข่มันก็ต้องมีดิเพราะน้ำมันไม่ได้ถ่ายออกไม่ได้เปิดตลอด
2: ใช่ค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์แล้วกันให้กับไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของโรงทำที่เรากำลังพูดถึงเลยค่ะหากไม่ใช่ช่วงที่มีหน้าเทศกาลเนาะอาจจะไม่ห้องน้ำตรงไหนที่ไม่ได้มีการเปิดใช้งานเป็นหลักหรือไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดที่จะมีคนไปมาทำบุญเนี่ยค่ะอาจจะปิดหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะมีการรองน้ำไว้ซะดีกว่าหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการร่วมกับการใส่ทรายร่วมด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ
0: เดี๋ยวใส่ทรายเก็บก่อน
2: ได้
0: เดี๋ยวมีในหลังเลยใส่ทรายไปที่โรงเรียนกันบ้างหมดแล้วเนาะของวัดนี่หมดแล้วโรงเรียนอยากจะคล้ายวัดตรงห้องน้ำเนี่ยแหละ
2: ใช่ค่ะก็จะมีเด็กๆนี่แหละค่ะที่เป็นจุดนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในส่วนของห้องสุขานั่นนี่นู่นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะฝากในส่วนของการทำความสะอาดเป็นหลักเพราะเด็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนวัดตรงที่บางจุดเนี่ยวัดไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งไว้ก็ได้
0: ถามว่า
2: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนเนี่ยมีคนเยอะใช้น้ำในห้องนั้นตลอดเวลาแล้วมันมีเดี๋ยวต้องบอกเรื่องจุดเสี่ยงจุดอื่นด้วยนะที่แตกที่ให้คุณผู้ฟังให้คุณครูที่ฟังอยู่หรือน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยให้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2: ค่ะก็นอกจากบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะก็โรงเรียนส่วนใหญ่จะชอบมีในส่วนของไม้ประดับที่อยู่ภายในโรงเรียนอย่างเช่นพวกพลูดางอย่างที่หนูบอกสับปะรดสีอย่างเงี้ยนะคะ
3: ใ
2: ช่ใช่ค่ะอันนั้นนะคะแล้วก็มันจะพ่วงกับการที่เด็กๆเนี่ยนอกจากอยู่ในห้องเขาอาจจะมีกิจกรรมที่ภายนอกห้องนี้ใช่ไหมคะเรียนรู้นอกสถานที่อันนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอกับยุงพาหะได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภายในห้องเรียนนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของเครือข่ายโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยค่ะควรที่จะจัดห้องให้มีความแบบปลอดโปร่งเนี่ยค่ะไม่ได้มีจุดมุมอับหรือบริเวณเก็บของที่แบบว่ารกจนเกินไปเพราะบริเวณจุดรกจุดนั้นเนี่ยค่ะยุงเขาจะชอบเกาะพักเป็นอย่างดีเลยในบริเวณมุมมืดหรือของเยอะใช่ค่ะมุมทำความสะอาดของเด็กๆที่เขามีเวรต้องมีพวกไม้กวาดอะไรวางไว้เนี่ยค่ะอันนั้นลองเข้าไปดูเอามือทึบๆนิดเดียวยุงออกมาเต็มเลยฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นก็ควรที่จะทำให้มีความสะอาดหรือปลอดโปร่งให้ได้มากที่สุด
0: รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงด้วยไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะให้น้องเขาแบบว่าทั้งตัวเด็กเองก็ทราบด้วยว่าการป้องกันโรคมันสามารถเกิดได้ที่ตัวเรานะแค่เราแบบบางทีเนี่ยอย่างเช่นมันจะคล้ายๆกับชุมชนนะคะการที่เราทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางเนี่ยก็ช่วยลดได้แล้วที่ทำให้โรงเรียนคุณอ่ะปลอดโรคให้เลื่อนออกได้
3: ใช่แล้วเรื่องการเฝ้าระวังคัดกรองเด็กอะค่ะ
2: ค่ะก็คืออาจจะฝากในส่วนของคุณครูอนามัยโรงเรียนที่กำลังรับฟังอยู่และแม้กระทั่งผู้ปกครองนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆท่านไหนเนี่ยที่มีอาการไข้ผิดปกติไข้สูง102-3 วันเนี่ยไม่หายสักทีมีอาการทานข้าวได้น้อยลงหลักๆเนี่ยจะมีอาการทานข้าวได้น้อยลงเงี้ยค่ะหรือซึมมีไข้อย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดติดตามเลยหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปได้อยากให้มีการพบแพทย์โดยด่วนโดยทันทีเพื่อทั้งลดความรุนแรงต่อตัวเด็กแล้วก็ลดการแพร่กระจายด้วยค่ะ
0: ค่ะต่อไปที่โรงแรมนะคะเวลา
2: โรงแรมนะคะก็จะมีในส่วนของภาชนะต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการตกแต่งนี่แหละค่ะพวกพันไม้ต่างๆที่อยู่ภายในโรงแรม
0: อ่างบัว
2: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้อ่างบัวสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเททิ้งก็ได้แต่ถ้ามีการเลี้ยงปลาหางนกยูงเล็กๆในบริเวณอ่างบัวเนี่ยค่ะก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปลาหางนกยูงเนี่ยจะเป็นก็คือเป็นอาหารโปรดของเขาเลยในส่วนของลูกน้ำยุงลาย
0: ค่ะโรงแรมนอกจากอ่างบัวของตกแต่งอะไรอีกที่แบบมาเหนือมากเลยเราไม่คิดว่าจะเจอ
2: เราเคยเจอในส่วนของเป็นพี่แม่บ้านแล้วกันค่ะเราเคยไปส่งสำรวจแล้วเจอบริเวณไม้ม็อบที่เขาเคยเห็นไม้ม็อบที่เราดึงขึ้นดึงลงเนี้ยนะคะบริเวณนั้นบางทีเขาแช่ทิ้งไว้หรือบางทีคว่ำไปแล้วน้ำยังเหลือ
1: ถังที่
2: ใช่ถังที่ใช้ม็อบอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเจอเหมือนกันในส่วนนั้นที่บางทีเก็บไว้บริเวณห้องเก็บของและบางทีเราก็อาจจะมีเวรในการทำความสะอาดบางที2 3วันมีการถูนะจุดนั้นครั้งนึงเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่เราเจอ
0: หนูไปดูถึงขั้นนะเดี๋ยวน้องเชิญ
2: จำเป็นค่ะเพราะว่าจุดที่เราชอบเจอไปๆเนี่ยทุกคนสำรวจไปหมดแล้ว
0: เริ่มกลัว
2: ด้ว
0: ย
1: ค
0: ือ
1: มีแล้วค่ะจะเอาไปที่บ้าน
0: ค่ะไว้ไปดูลูกน้ำที่บ้านทีไปดูแหล่งน้ำพันธุ์ดีฉันเริ่มกลัวเลย
2: ก็เป็นจุดนึงที่เจอได้แบบมันจะชอบเจอในจุดที่ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
0: แล้วเขาต้องจำเป็นไหมจะต้องฉีดสเปรย์กำจัดยุง
2: ก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยค่ะในจุดมุมอับต่างๆเนี้ยนะคะหรือทั้งนี้ทั้งนั้นโรงแรมอาจจะเพิ่มในส่วนของการที่บางทีเราเคยไปในโรงแรมบางโรงแรมเขาจะมีการแจกในส่วนของพวกซอฟต์เฟลนั่นนี่นู่นประจำโรงแรมให้เพราะว่าอย่าลืมว่าโรงแรมแถวบ้านเราเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทที
0: ่
2: ติดใช่ค่ะติดธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนี้ยนะคะเทรนด์การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนเนาะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ทั้งตัวโรงแรมเองเนี่ยช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมให้ผู้เข้าพักมีการใช้สารทากันยุงร่วมกับตัวเขาเองเนี่ยก็เตรียมในเรื่องของการพ่นยากันยุงไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากเลยในการป้องกันควบคุมโรค
0: ทั้งที่เราไปเนี่ยเข้าไปฟอนเนี่ยหูกลิ่นตะไคร
2: ้อโรมาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นจุดหนึ่งใช่ค่ะที่ไม่รบกวนแขกด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของการเหมือนสร้างบรรยากาศแล้วก็ป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ่ะต่อไปที่โรงพยาบาลค่ะ
2: โรงพยาบาลนะคะจะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่สำคัญคือเป็นจุดที่เราเจอคนไข้ฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนไข้อยู่ในพื้นที่นั้นและถ้าสมมติว่ามีจุดที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดได้เลยนะคะโดยโรงพยาบาลเนี่ยจุดที่มีความสำคัญนะคะอาจจะเป็นในส่วนของบริเวณที่กดน้ำที่ได้กล่าวไปแล้วแต่จุดหนึ่งที่โรงพยาบาลมีความสำคัญคือในเรื่องของการจัดบริเวณโซนประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการคัดกรองพวกเดงกีคอนเนอร์นั่นนู่นเป็นมุมให้ความรู้เนี้ยนะคะเพื่อให้คนไข้ที่เขามาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นนะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่โรงพยาบาลควรที่จะมีการจัดจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปอย่างครบถ้วนมากขึ้น
0: ก็มีทั้งคนไข้คนเฝ้าไข้คนมาชั่วคราวแล้วก็
2: ใช่ค่ะจุดนั้นนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญ
0: โรงพยาบาลน่าห่วงไหม

0: แต่ว่าไอ้พวกเราเนี่ยที่ไปหรือบางทีเป็นห่วงพวกที่ไปเฝ้าไข้หรือไปเยี่ยมเนาะก็ทายากันยุงอะไรนิดหน่อย
1: ต่อ
0: ไปด
1: ้
0: วยต่อไปโรงงานค่ะ
1: โรงงานนะคะก็ส่วนใหญ่โรงงานเนี่ยถ้าสมมติว่าโรงงานอุตสาหกรรมในชลบุรีหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำในโรงงานเยอะเพราะว่าด้วยมาตรฐานของโรงงานเองค่ะที่ต้องมีการควบคุมเนาะแต่เราจะเจอในส่วนของที่ได้กล่าวไปก็คือบริเวณโรงอาหารที่มีจุดให้กดน้ำให้เขา
0: ตัวถาดรอง
1: ใช่ค่ะถาดยาวที่จะมีน้ำรองด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นจุดนึงที่เราเคยไปสำรวจแล้วเจอลูกน้ำยุงลายเราชอบคิดว่ามันเป็นจุดที่น้ำไหลเวียนตลอดเวลาเพราะเรากดดื่มเนี่ยค่ะแต่ลืมว่าอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนนู้นว่าไข่ยุงอ่ะเขามีคุณสมบัติในการยึดเกาะค่อนข้างดีเลยฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่ขัดทำความสะอาดบริเวณรอกรางนั้นนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เจอในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ได้ค่ะ
2: อีกจุดหนึ่งที่เคยเห็นนะคะที่เคยไปโรงงานก็คือรางน้ำทิ้งค่ะที่แบบว่า
1: ใช่ค่ะ
2: น้ำไหลไม่ค่อยดี
1: ค่ะ
2: อันนี้น้องเคยเจอไหมคะ
1: รางน้ำทิ้งตอนนั้นเนี่ยก็จะเจอยุงเช่นเดียวกันแต่ยุงที่เจอค่ะมันจะเป็นในส่วนของยุงรำคาญจะไม่ใช่ยุงลายยุงรำคาญเนี่ยเขาจะยุงลายพูดตรงๆคือเขาเป็นลูกคุณหนูนิดนึงเขาจะชอบอาศัยอยู่ในพวกน้ำขังแล้วก็น้ำที่มีความสะอาดนิดนึงเขาถึงจะสามารถอยู่ได้ใช่ค่ะเขาเป็นเลือกอยู่นะคะ
2: แต่ถ้าเป็นเขาชอบกัดเราที่เราชอบ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณพวกรางน้ำทิ้งพวกน้ำที่มีพูดง่ายๆคือน้ำที่เริ่มจะมีฟองนิดนึงแล้วหรือน้ำที่จะมีความแบบหน้าตึงๆแล้วเนี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุงรำคาญที่จะเจอเป็นยุงตัวใหญ่ๆที่ออกมาจากท่ออันนั้นนะคะจะไม่ได้ทำให้เราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแต่ยุงรำคาญจะนำในส่วนของโรคไข้สมองอักเสบหรือไข้ JE แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเนี่ยไข้ JE เนี่ยมีวัคซีนเรียบร้อยแล้วที่เราฉีดตั้งแต่ในเด็กก็มีการป้องกันในส่วนหนึ่งได้แล้วในส่วนของโรคดังกล่าวค่ะ
0: สถานที่ราชการค่ะไอ้ที่เราอยู่กันเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่นี่แหละที่นี่แหละ
1: ค่ะก็หลักๆแล้วนะคะสถานที่ราชการก็จะคล้ายๆจุดอื่นคือบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำที่มีการรองน้ำไว้สำหรับการชำระนั่นนี่นู่นหรือการตกแต่งภายในที่มีการติดพวกปลูกผู้ด่างปลูกพืชน้ำตกแต่งภายในสำนักงานอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงได้ฉะนั้นเนี่ยการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการทำความสะอาดต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยทำวันหนึ่งก็ได้เนี้ยค่ะก็จะสามารถตัดวงจรชีวิตของเขาได้แล้วสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ทีนี้เทปก่อนเนี่ยพี่ก็คุยกับพี่ปุ้ยว่าเพื่อนไปสิงคโปร์มาเขามีการติดป้ายไวนิลในแต่ละชุมชนเลยนะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาก็ถ่ายภาพมาให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้พบโรคไข้ออกนะก็เหมือนนักท่องเที่ยวก็ต้องระวังตัวไปด้วยใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ภาพที่เขาบอกให้เราเห็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาพบก็คือรางน้ำฝนนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: หนูต้องปีนไปดูไหม
1: จุดนั้นถามว่าส่วนตัวเคยปีนขึ้นไปดูไหมอ่ะอาจจะยังไม่เคยแต่ว่ารางน้ำฝนมันจะมีกลวยที่เวลาดองออกมาจากด้านล่างใช่ไหมคะอันนั้นน่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นจุดเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีน้ำที่ไหลเวียนตลอดเวลาไม่ได้เป็นน้ำขังค่อนข้างมากเงี้ยค่ะ
0: ภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพใบไม้ที่อุดอยู่ข้างบน
1: อ๋ออันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเจอได้เช่นเดียวกัน
0: น้ำหน้าน้ำไม่น่าตึงด้วยน้ำบริสุทธิ์ด้วยลูกคุณอย่างนี้ลายนี่น่าจะชอบเลย
1: ค่ะฉะนั้นบางจุดที่เราไม่สามารถทำความสะอาดได้จริงๆเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปปีนได้เนาะพี่กุ๊กอย่างที่บอกก็คือการที่ทำให้ภายในบ้านเนี่ยค่ะไม่เป็นจุดให้ยุงเกาะพักก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถป้องกันได้
0: วันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยไม่มีการเบรกเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยสำคัญจริง
1: ๆ
0: เราก็คุยกันเหมือนกันแต่เป็นแค่แตะเล็กๆน้อยๆนี่เรื่องของทรายกำจัดยุงลายเพราะอย่างที่น้องบอกว่าบางที่ปลูกสับปะรดสีใช่ไหมมันจะคว่ำยังไงอ
1: ่
0: ะหน
1: ัก
0: ไหมบางคนปลูกกอใหญ่มาก
1: มัน
0: หนักหนาก็มีจะเทก็ไม่ได
1: ้
0: ทำยังไงดี
1: ก็จะสามารถร่วมกับการใส่ทรายได้นะคะซึ่งทรายส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะคะตามอัตราที่เขาได้มีการคาดการณ์มาแล้วว่าจะสามารถควบคุมได้เนี่ยก็คือทราย1ช้อนตวงนะคะจะใช้ต่อน้ำประมาณ10ลิตรอย่างเช่นน้ำ20ลิตรก็ใช้2ช้อนเทียบง่ายๆแบบนี้เลยถ้าตุ่มใหญ่หน่อย250ลิตรก็ใช้2ประมาณ25ช้อนแต่ถ้าสมมุติบริเวณจุดเล็กๆอย่างเช่นกับปลดสีที่มีกาบพืชอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ช้อนตวงค่ะโดยในบริเวณจุดนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวทราย ต้องชี้แจงให้ชัดให้ทางผู้รับฟังได้เข้าใจก่อนว่าทรายไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของต่อความสวยงามของพืชพันธุ์นะคะเผื่อแบบในการใช้แล้วทุกคนอาจจะ กังวลในส่วนของกลุ่มคนรักต้นไม้แล้วมันก็มีเช่นเดียวกันว่าใส่แล้วต้นไม้ฉันจะสวยเหมือนเดิมในนู่นซึ่งทรายอะค่ะเขาจะไม่ได้ส่งผลกระทบเลยต่อพืชน้ำทั้งหลายแหล่แต่เขาจะส่งผลโดยตรงต่อพวกสัตว์ครอบร่องพวกยุงก้นในส่วนของลูกน้ำยุงลายต่างๆเนี่ยค่ะจะส่งผลได้ดีนะคะ

0: ฉะนั้นเนี่ยใบใจได้เลยว่าสามารถใช้กับพืชน้ำต่างๆได้นะคะ
1: แต่อย่างห่านลูกยุงอะเลี้ยงอยู่แต่ว่าให้มั่นใจกลัวมันกินลูกน้ำไม่ทันใส่ได้ไหม
0: ที่จริงนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่เป็นในส่วนของกลุ่มปลาอย่างที่บอกว่ามันส่งผลโดยตรงต่อพวกสัตว์ที่มีครอบล่องพวกกุ้งนั่นนี่นู่นแต่ถ้าใครเลี้ยงเคฟิชนั่นนี่นู่นใช่ค่ะแต่ถ้าพวกสัตว์น้ำโดยปกติแล้วถ้ามีสัตว์น้ำอยู่ในแหล่งน้ำอยู่แล้วค่ะเขาจะเหมือนกับเป็นวัฏจักรของการทานอาหารของเขาเขาก็จะกินลูกน้ำพวกสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีการเลี้ยงในส่วนของปลาหางนกยูงอยู่แล้วค่ะมั่นใจได้เลยว่าเขาทานแน่นอนเพราะคืออาหารโอชาของเขา
1: ค่ะในโอ่งน้ำในอย่างที่ห้องน้ำวัดห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยใส่ได้ไหมใส่แล้วมาใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะส
1: ม
0: ใช่ค่ะอย่าลืมว่าทรายเนี่ยมันก็คือสารเคมีอย่างนึงเนาะถ้าสมมติว่ามีการใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลในเรื่องของการมันเกิดจากความกังวลด้วยนะคะผู้ใช้ก็จะบางทีอาจจะได้กลิ่นนั่นนี่นู่นของทรายเงี้ยนะคะถ้าใช้มากจนเกินไปฉะนั้นเนี่ยค่ะเราควรที่จะใช้ตามสัดส่วนตามฉลากอย่างเหมาะสมจะดีกว่าทั้งดีต่อการฆ่าลูกน้ำไม่ให้มันมีการดื้อยาด้วยแล้วก็คนใช้ก็จะใช้ได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะไม่มีอันตราย
2: จุดหนึ่งค่ะน้องเชอร์ที่เคยเจอเนาะก็คือพวกเขาเรียกอะไรชักโครกที่นานๆใช้ทีอะค่ะแล้วเขาไม่มีฝาปิดมันมีลูกน้ำอยู่ในนั้นเราควรทำไงดีอะคะ
0: ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการขัดทำความสะอาดภายในอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีมันอาจจะใส่ทรายก็ได้แต่จะแนะนำให้เป็นทรายที่เป็นชนิดซองชานะคะที่เป็นซองสีขาวๆที่จะคล้ายๆถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนซองที่เราใช้ชาเวลากรองเ
2: น
0: ี้ยนะคะใช่ใช่ค่ะใส่ไว้เลยก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจตรงนั้นเวลาเรากลับมาใช้น้ำทีนึงก็จะมีน้ำวนเวียน
1: มันเข้าตรงไหนอ๋อ
0: เปิดมันไม่ได้ปิดใช่ค่ะบาง
2: ที่เขาก็คือ
0: เป็นห้องน้ำสาธารณะไม่มี
2: หายไปเลยแล้วก็มียุงเข้าไปวางไข
0: ่
2: ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเอาทรายไปมันก็ต้อง
1: นี่นึกออกเวลาไปลงพื้นที่กับพวกแมลงเขาชอบเข้าห้องน้ำจังฉันก็ว่าเข้าไปดูอะไรฉันรู้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาใกล้หมดแล้วสุดท้ายแล้วน้องเชอร์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับเราจนจบรายการเลย
0: ค่ะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของผู้ฟังนะคะประชาชนทั้งหลายเนี่ยอยากให้มีการช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยอย่างที่กล่าวไม่ได้เกิดกับกลุ่มเด็กหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนและสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็น3เก็บ7รอทั้งหลายเนี่ยทุกคนสามารถเริ่มได้นะคะด้วยตนเองนะคะสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการเฝ้าระวังอาการนะคะหากเราพบคนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการไข้สูงลอยนะคะต่อเนื่องมากกว่า2วันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการพบแพทย์นะคะให้ไวที่สุดเนี่ยถือเป็นการป้องกันให้เขาเนี่ยอาการไม่รุนแรงแล้วก็ป้องกันให้โรคไม่แพร่กระจายสู่คนอื่นได้ค่ะ
1: แล้วก็ยังเรื่องของยาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะการใช้ยาในกลุ่มของยาที่เป็นในส่วนของกลุ่มเอนเซตถ้าสมมติว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรกันแน่ยังไม่มีแพทย์วินิจฉัยเลยอย่างเงี้ยนะคะการทานยาที่เซฟที่สุดคือการลดไข้ทั่วไปเนี่ยจะดีกว่านะคะคือพวกพาราเซตามอลอย่างเงี้ยนะคะจะดีที่สุดต่อคนไข้แล้วนะคะการซื้อยาทานเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากฉะนั้นเนี่ยก็ฝากในส่วนนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้จริงๆอ่ะหูอยากจะต่อเวลาแต่มันต่อไม่ได้แล้วน่าจะต้องเชิญมาอีก1เทปในอนาคตเพราะว่ามันสำคัญจริงๆแล้วใช่ดีเทลมันเยอะค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากทราบในเรื่องของการใช้ทรายกำจัดยุงลายว่าปริมาณอะไรเท่าไหร่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามได้ใน Facebook ของสคล6ชลบุรีหรือว่าเพจรักสุขภาพกับสคล6นะคะเราจะมีการทำประชาสัมพันธ์ถึงสายความเสี่ยงไว้ในเรื่องการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเชอร์นะคะคุณมิรันตีแพงงานนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชาอยู่ในหน่วยงานของสคล6ชลบุรีกรมควบคุมโรคด้วยนะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะสามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันธัญญนันท์พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงนะคะคุณอภิญญาดวงศิลป์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เธอรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดน
7: เพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊คแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศษไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอัยการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ
13: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
14: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
15: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
16: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมง และอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
17: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพช.ชลบุรี FM 99.75 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับถ้าไม่ติดภารกิจก็จะมาจัดรายการนะครับถ้าติดภารกิจก็จะฟังเพลงเพลาะๆนะแล้วแต่ดีเจนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรบางวันก็อาจจะมาไม่ครบเวลานะครับเพราะติดภารกิจเหมือนกันนะครับวันนี้นะฮะเมื่อมาจัดก็เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าก็ลุ้นนะครับว่าเกิดฝนตกหนักแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็คือที่จังหวัดน่านนะครับมีข่าวกันตลอดทั้งคืนเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะสรุปกันซะหน่อยนะเพราะอย่างน้อยเราก็มีการออนไลน์ด้วยนะครับปอพอนี่เขาก็ส่งเซลบรอดแคสต์นะครับเข้ามือถือประชาชนตามจุดต่างๆนะตั้งแต่9นาฬิกาเลยนะก็ข้อความแรกเนี่ยก็เป็นการเตือนในพื้นที่นครพนมนู่นเลยนะภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเลยนะครับว่าจะเกิดฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มเขาก็ย้ำนะครับว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเนี่ยและมักจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเวลาฝนตกหนักๆนะครับท่านผู้ชมครับรอบนี้ก็มาแน่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับแล้วก็พวกรถยนต์เนี่ยให้เคลื่อนย้ายเพียงที่ปลอดภัยอย่างวันเนี้ยหรือเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นคลิปนะรถกระบะแล้วก็รถไฟฟ้ามีอยู่คันเป็นรถเนต้าเนี่ยเหมือนที่ใช้อยู่เนี่ยก็ถูกน้ำพัดไปเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยสุดก็คือไปอำเภอในจังหวัดที่ท่านอยู่ที่มันไม่ท่วมอ่ะง่ายสุดเลยนะครับหรือในพื้นที่ในอำเภอที่ท่านอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจุดนี้เป็นที่สูงเป็นที่ดอนเนี่ยมันไม่ท่วมอยู่แล้วเงี้ยเพราะว่าในแต่ละอำเภอยังไงก็แล้วแต่ละมันไม่ท่วมทั้งอำเภอหรอกนะแต่ว่าในอำเภออย่างใครอยู่หาดใหญ่อยู่ชลบุรีอยู่จันก็จะรู้อย่างจันนี่เวลาท่วมหนักๆแต่เขาละยานจะไม่ท่วมเงี้ยก็ไปจอดแถวนั้นแหละนะเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็กลุ่มเปราะบางก็คือเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็ต้องรับความช่วยเหลือก็ต้องเคลื่อนย้ายก่อนเลยและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท้องถิ่นของท่านนะเทศบาลอบต.ก็แล้วแต่ล่ะก็ประสานเลยนะครับหรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงข้อความแรกนี่เป็นของนครพนมนะจะเกิดฝนตกหนักนะครับถัดมาเขาก็แจ้งเตือนที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะฝนตกหนักเพราะฉะนั้นก็เตือนเหมือนกันแหละนะครับก็คือระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มยกของขึ้นที่สูงซะเคลื่อนย้ายรถทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญในเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะไปกับน้ำซะนะครับแล้วก็ระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ที่เขาย้ำก็คือดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่เวลาเกิดอุทกภัยและเสี่ยงที่อาจจะเกิดจะเสียชีวิตนะฮะกลุ่มเปราะบางเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็เคลื่อนย้ายก่อนนะครับประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะครับแล้วก็จำให้แม่นเลยนะสายด่วน1784ไม่ว่าจะเกิดอะไรไปพิบัติสาธารณภัยต้องการความช่วยเหลือนึกอะไรไม่ออกก็1784นะสายด่วนนิรภัยตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แจ้งเตือนบอดแคสต์ไปที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอันนี้หลายจุดนะก็คืออำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศพเมยอันนี้ก็ช่วงนี้ก็เกิดฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มที่ลาดเชิงเขาอย่างอำเภอเมืองเนี่ยเขาก็ย้ำที่ตำบลห้วยโป่งห้วยปูลิงนะครับขุนยัวแม่เสลียงศพเมยนะครับก็ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าระวังไฟฟ้าดูดกรอบกลุ่มเปราะบางก็ระมัดระวังหลังจากนั้นก็พิษณุโลกนะระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งนะครับก็เตือนหมู่3บ้านชมพูหมู่5ตำบลปลวกงามหมู่2บ้านน้ำปาดนะครับอำเภอเนินมะปรางให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็ให้ติดตามเลยเพราะว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยในคลองชมพูเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการนี้ก็ส่งมาล่าสุดเลยประมาณ9นาทีนี่เองนะก็คือน้ำที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม่น้ำน่านเนี่ยจะมีระดับน้ำสูงสุดวันนี้ตอนเที่ยงนะเพราะฉะนั้นที่อำเภอเวียงสาก็ขอให้โดยเฉพาะตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบล
ผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกตำบลขึ่งตำบลซ่านนะนะครับของอำเภอเวียงสาเนี่ยก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าสายด่วน1784ท่องให้จำขึ้นใจเลยนะครับนี่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะของเซลบอร์ดแคสซึ่งเขาก็จะส่งเข้ามือถือของคนในพิกัดนั้นๆอย่างเนี้ยข้อความนี้ก็ส่งไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านใครอยู่ในพื้นที่นั้นก็จะได้รับข้อความแล้วก็คือเขาเตือนแล้วว่าให้อพยพแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนแล้วอพยพทันทีก่อนนะเพราะว่าน้ำจะขึ้นสูงก็ต้องตามที่เขาเตือนถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ดีนะเหมือนกับเมื่อคืนตอนสักประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะนะเขาก็มีเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นสูงตั้งแต่สี่ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะนะครับพอน้ำจะล้นตลิ่งอะไรประมาณนี้นะฮะท่านรองนายกยศชนันนะครับรัฐมนตรีเจเศษรัมดีสุริยะก็ลงพื้นที่ไปนะแล้วก็โอ้โหแต่ละคนนี้ก็อยู่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอดทั้งคืนเลยไปกันที่ภาพต่อไปเลยนะฮะนี่เป็นภาพของท่านรัมตรีเจเศษไทยเศษนะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่น่านเนี่ยก็คือจะเห็นภาพท่านเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะก็คือพอฝนตกหนักน้ำเริ่มท่วมที่น่านเนี่ยท่านก็ลงไปตั้งแต่กลางวันเลยเดินลุยน้ำเลยไปตามบ้านเรือนต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนี่ก็คือช่วงกลางคืนแล้วนะพูดง่ายอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนนะครับตามเนื้อข่าวบอกว่ามีขี่เจ็ตสกีกับพี่เปิ้ลนาคอนด้วยนะแต่เผอิญผมไม่เห็นภาพข่าวนะต้องบอกตรงผมพยายามเช็คภาพมันไม่มีผมก็เลยไม่อยากจะพูดข้อความนี้ในแต่ในเนื้อข่าวเขาบอกว่ามีการขี่เจ็ตสกีแต่เห็นภาพที่กอดอยู่กับคุณเปิ้ลนาคอนอ่ะพี่เปิ้ลเขาคุมทีมเจ็ตสกีอยู่นะครับเนี่ยก็ไปตามจุดต่างๆคือท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษบอกว่าไม่ต้องรอให้ระดับน้ำสูงนะครับพอเริ่มนะครับที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยากรณ์คาดการณ์และน้ำจะสูงเนี่ยนะก็แจ้งอพยพพี่น้องประชาชนเลยความปลอดภัยต้องมาก่อนอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วนะหัวอกคนที่แบบมีบ้านแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ในบ้านเหมือนกรณีก่อนหน้านี้น้ำท่วมบางจุดเนี่ยบอกให้อพยพประชาชนก็ยังไม่กล้านะในวันแรกๆเนี้ยเพราะกลัวทรัพย์สินข้าวของสูญหายอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยท่านรัฐมนตรีเจเศษบอกความปลอดภัยคือชีวิตคนต้องมาก่อนนะครับคือจุดไหนที่บอกว่าต้องอพยพก็อพยพก่อนถ้ามันไม่ท่วมตามที่คาดการณ์ก็ดีไปนะอย่างอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าระดับน้ำจะสูงแต่พอถึงจุดจริงๆเมื่อเช้าก็เริ่มลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะต้องบอกงั้นแหละนะครับนี่แต่ก็ต้องชื่นชมว่ารอบนี้นะพอเกิดอุทกภัยนะครับรัฐมนตรีต่างๆก็ลงพื้นที่กันแล้วก็ที่สำคัญนำภาคส่วนต่างๆของกระทรวงมหาดไทยพอเนี่ยก็ไปลุยเลยนะครับแล้วเมื่อเช้าดูข่าวนะอย่างวัดภูมินเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าน้ำก็เริ่มจะลดลงก็คือทางวัดเนี่ยนะครับโพสต์ว่าน้ำเริ่มเข้าวัดแต่ก็คือรอบโบสถ์นะโบสถ์ที่มีภาพกระซิบลักบันลือโลกเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะแต่ก็คืออยู่รอบๆประมาณสัก10-20เซนอะพอพูดง่ายๆงั้นนะแล้วก็ดูข่าวก็บอกว่าในพื้นที่ตัวอำเภอเมืองเนี่ยก็จะลดลงนะก็มีบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นแต่เชื่อว่ารอบนี้ระบบการเตือนภัยดีนะอย่างน้อยๆของปพ.เนี่ยเซลบอร์ดแคสต์นี่เขาโอ้โหเขาเตือนกันกระโจนเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยอย่างน้อยๆก็ 5-6 ข้อความแล้วนะครับก็ขอให้เชื่อฟังแหละนะท่านผู้ชมครับของง่ายๆนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยจะไม่มีภาพนะก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็มีการแถลงนะครับว่ารอบนี้จะตั้งเป็นลักษณะซิงเกิลคอมมานด์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก็หมายความว่าสั่งการนะครับไปแบบทิศทางเดียวกันนะไม่สับสนอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ท
ทองสลวยกรณ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกจากสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็มีการเฝ้าระวังนะครับระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนะครับรัฐบาลก็ยกระดับการบัญชาการในพื้นที่ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวก็คือซิงเกิลคอมมานด์นะครับสั่งการจากจุดเดียวจะได้เป็นเอกภาพแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงมีการประเมินมีการแจ้งเตือนมีการอพยพก็แจ้งนี่แจ้งจริงๆนะอย่างน้อยๆอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้ก็ 4-5 ข้อความและส่งตรงเข้ามือถือนะครับดีมากเลยนะมันใช้งานได้จริงอ่ะคือคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็คือก็อย่างน้อยๆเอาเทียบจากข้อมูลดีอีนะว่ามีการเล่นโซเชียลกันเนี่ยประมาณ57ล้านแอคเคาท์เนี่ยก็ 70-80% ของคนไทยแสดงว่าก็มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็มีโอกาสเข้าถึงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการแจ้งเตือนมีการประเมินสถานการณ์ก็มีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยทั้ง3ท่านเลยเนี่ยไปติดตามอย่างจุดที่เป็นสถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็เดี๋ยวก็ไปยืนเฝ้าเลยนะเขาบอกเนี่ยน้ำมันจะขึ้นเมื่อคืนนะช่วงเวลานี้ท่านรองนายกยศนันท์ก็ไปยืนอยู่จุดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการเตรียมการเรื่องศูนย์พักพิงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆนะก็การสั่งการก็เป็นเอกภาพละนะรอบนี้นะครับเป็นซิงเกิลคอมมานด์คือถ้าพูดตรงๆก็คือเอากรณีที่เกิดขึ้นหาดใจแหละนะครับเป็นบทเรียนนะแล้วก็การสั่งการรอบนี้รวดเร็วลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สั่งการเป็นซิงเกิลคอมมานด์นอกเหนือจากนี้ครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำหลากดินโคลนถล่มผลกระทบในพื้นที่นะครับที่สำคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือการเยียวยาประชาชนนะครับตอนนี้ที่ได้รับข้อมูลเขาบอกว่าอำเภอที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับก็มีปัวเวียงสาสันติสุขแม่จริมประมาณ60หมู่บ้าน 8,000 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้งทรัพย์สินมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนะครับเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็หลังจากนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับทางจิสด้านะครับก็ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับจิสด้าเนี่ยเขามีการนำเสนอแอปพลิเคชันเช็คน้ำก่อนเข้ารายการผมก็เลยไปโหลดมาเลยนะท่านผู้ชมใครที่ฟังรายการอยู่ดูรายการอยู่มีมือถือก็ลองเข้าไปในอะไรแอป Store Play Store อะไรเนี่ยนะ Google Play เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่าเช็คน้ำนะสระ A ชอช้างเลข8อ่ะคอควายแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็โหลดเนี่ยอย่างดีเลยนะครับคือพอโหลดติดมือถือแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเปิดโลเคชั่นอย่างเงี้ยผมเปิดโลเคชันพอเปิดแอปปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันอันนี้ผมเปิดเป็นฟอนต์ตัวใหญ่คนอายุมากนะสถานการณ์น้ำตอนนี้ปกติไม่มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นี่นะครับแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าปริมาณน้ำเท่าไหร่อุณหภูมิ 27.4 องศาฝนตก1มิลลิเมตรต่อชั่วโมงน้อยมากเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาคือ 40-50 ใช่ไหมฮะนี่แค่1มิลลิเมตรใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็จะโอกาสฝนตกในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยในช่วงเวลาต่างๆเที่ยงมีโอกาสฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์70อันนี้แสดงว่าโอกาสละแต่หนักที่สุดก็คือตอนบ่าย3โมงโอกาสฝนตก 81% แสดงเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะครับโอกาสฝนตกตอนบ่าย3เหมือนเมื่อวานเลยตกตอนเย็นนะครับมีลมเท่าไหร่มีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ UV เท่าไหร่นะครับและที่สำคัญสามารถกดได้ดูได้เลยนะว่าเนี่ยตอนนี้กลุ่มฝนสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการแจ้งเตือนเลยว่ามีที่ไหนบ้างจะบอกเลยเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยแล้วก็มี
พูดง่ายว่ามีสัญญาณปิ๊บปิ๊บเตือนเนี่ยว่าตอนนี้มีการแจ้งเตือนที่ไหนบ้างแล้วโอ้ดีมากนะเราก็กดไปดูได้นะท่านผู้ชมนะกดไปดูเนี่ยตอนนี้สถานการณ์จุดไหนจุดไหนที่น้ำสูงนะก็จะมีการแจ้งเตือนจุดไหนที่น้ำท่วมกลุ่มฝนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็มีฮะโอ้โหนี่แผนที่ประเทศไทยตอนนี้พอกดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในประเทศไทยนี่จะอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซะด้วยนะจะเยอะที่ติดกับลำน้ำโขงเนี่ยนะครับพื้นที่ท่วมซ้ำซากก็มีข้อมูลดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองโหลดแอปพลิเคชันนี้ดูเช็คน้ำคือพูดง่ายเมื่อมันมีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันที่ดีๆแบบเนี้ยก็โหลดติดมือถือไว้เหมือนกับที่ปกติเราก็ต้องโหลดแอร์โฟร์ไทยเพื่อเช็คคุณภาพอากาศเหมือนกับที่ช่วงหนึ่งตอนโควิดเราก็ต้องโหลดแอปอะไรของหมออ่ะนะว่าเรามีการไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็โหลดแบบนี้ติดไว้ในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยนะครับดีมากเลยนะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ละเฮ้ยวันนี้เราจะมีธุระปะปังเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสฝนตกตอนบ่ายสามโมงนะ 81% น่ะคือ 81% เนี่ยมันต้องตกนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงอ่ะมันต้องตกแน่แล้วล่ะเห็นไหมฮะเพราะงั้นเราจะทำธุระปะปังเลยแล้วก็ต้องหรือกระบอกจะตากพุ่งตากผ้าก็ต้องรู้ละนะครับว่าบ่ายสามเนี่ยฝนมาแน่ในพื้นที่เนี่ยประมาณนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นลองโหลดดูนะนะครับโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก็ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยก็ยังจะมีอย่างต่อเนื่องไปนะอีก 2-3 วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานของรัฐนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ ในสังคมปัจจุบันเรื่องของ AI เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะเมื่ มันเข้ามาแล้วก็มี AI หลายตัวที่มีประสิทธิภาพสูงเราก็ต้องใช้เกิดประโยชน์แต่บางครั้งการจะใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องเสียเงินผมก็ง่ายๆเลยนะฮะอย่างทุกวันนี้ผมต้องเสียเงินให้กับCapCut กับ Canva เนี่ยปีละหลายพันนะเพราะตัวละก็หลังพันกว่าเกือบ 2,000 น่ะก็ประมาณ 3,000 น่ะนะครับแต่รัฐบาลก็เห็นถึงตรงนี้แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอา AI ต่างๆเหล่านี้มาใช้เกิดประโยชน์ได้มากมายไม่ใช่แค่สร้างภาพอย่างเดียวนะเจนภาพหรือเจนคลิปมันได้ทำได้อีกหลายอย่างมันมาช่วยเราเรื่องเลคเชอร์เรื่องแปลคำทำการตลาดโอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแต่หลายๆฟังก์ชันเนี่ยใช้มันเกิดประโยชน์สูงคือมันต้องเสียเงินเขาเรียกต้องแบบโปรคือถ้าแบบฟรีก็ได้แบบฟรีสมองกล AI มันก็อาจจะเท่ากับเด็กประถมแต่ถ้าจ่ายเงินแบบโปรมันกลายเป็นมหาลัยเลยนะเพราะแต่ว่าพอเราจะเสียเงินเนี่ยโอ้โหมันก็หลายบาทอยู่นะครับ DE เขาก็เลยจัดนี่ขึ้นมาเลยนะกระทรวงดีท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีโครงการ THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จะมาใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับ14รายประมาณสัก30กว่าแอปเนี่ยที่เขามารวบรวมกันอยู่ที่ AI Passport นะครับให้เราเนี่ยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ใช้สิทธิ์แอปต่างๆ ChatGPT Gemini DeepSeek อะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์เลยแต่เราเข้าถึงแบบโปรเลยอ่ะมันดีสุดๆแล้วประหยัดเงินท่านไปโอ้โหหลายพันนะพูดง่ายๆนะนะครับแต่เขารวบรวมมาแล้วด้วยเราไม่ต้องแบบไปค้นหาอะไรรวบรวมมาที่ AI Passport นี้เพียงแต่ว่าก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนเพราะว่าเขาจำกัดที่5ล้านสิทธิ์เมื่อวานเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนปรากฏว่าถึง 5:00 นเนี่ยลงไปแล้ว 532,692 รายคิดเป็น 10% นะครับ 10% เพราะเขาให้5ล้านไงวันเดียวก็ 500,000 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าโดยปกติคนไทยเราก็จะลงเยอะวันแรกอะนะครับเพราะวันนี้ก็จะอาจจะน้อยๆลงแต่ว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมเสียสิทธิ์ไงนะครับเขาจะเริ่มพอลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับ31สิงหาคม
30สิงหาคมเข้าไปใน AI Passport เนี่ยก็จะมีแอปมี AI ต่างๆให้เราเลือกเราก็ไปใช้นะลงทะเบียนง่ายมากนะครับมันจะลงผ่านของเขาก็คือ DE นะ AIPass.net หรือท่านก็มีแอปทางลัดอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกวันนี้ก็ต้องมีแอปทางลัดแล้วล่ะมันคู่กับเป๋าตังค์น่ะท่านเปิดไปที่แอปทางลัดแล้วมันจะมีแบนเนอร์ให้เลือกด้านบนท่านก็คลิกด้านมันจะมีแบนเนอร์คำว่า TSA Passport ลงทะเบียนรับสิทธิ์กดแล้วก็จะลิงก์ไปหน้าที่เข้าไปที่ DE อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเปิดแอปทางลัดถึงเขาบอกมันสะดวกกว่าแล้วก็เลือกว่าท่านจะแสดงตัวตนเนี่ยผ่าน Microsoft ผ่าน Google หรือว่ามือถือ iPhone 3อย่างนะครับหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนต่างๆเนาะนะครับเรียบร้อยก็ใส่รายละเอียดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดระดับการศึกษาระดับรายได้แล้วก็ระดับความเข้าใจ AI ของท่านมันมี3ระดับธรรมดาระดับปานกลางแล้วก็ expert ท่านก็บอกไปเลยว่าท่านเข้าใจ AI ในระดับไหนนะพอลงทะเบียนสำเร็จก็รอใช้สิทธิ์วันที่31สิงหาคมนะครับนี่จะได้ใช้ฟรีสักทีผมเสียมาปีละ 3,000 เนี่ยก็หลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็เสียแอปชื่อ Power Director เนี่ยเดือนละ100เนี่ยปีละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาโอ้โหน่าจะ 7-8 ปีแล้วนะฮะที่เสียเงินเนี่ยรอบเนี้ยได้ใช้ฟรีสักทีเป็นปีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วก็เอาไปใช้มันเกิดประโยชน์กับอาชีพการงานของท่านนะมันมีหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพอถึงวันจริงอ่ะจะได้เข้าไปศึกษาจริงว่ามันมีแอปตัวไหนที่มี AI ที่จะมาช่วยงานของเราได้ตรงจุดและระบบมันก็จะจำนะสมมติมีหลายตัวแต่ตัวไหนที่เราใช้บ่อยระบบมันก็จะจำมันก็จะให้ระบัดให้ระดับผ่านของเราไปเรื่อยๆไอ้ตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยก็ไม่ต้องถึงขั้นโปรนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยวงเงินที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้ตามที่คน5ล้านคนเนี่ยใช้จริงว่าใช้แอปไหนอะไรเยอะมากน้อยยังไงนะวันแรกเนี่ยลงทะเบียนแล้ว5 แสนยังเหลืออีก400,000เศษ4 ล้านเศษนะก็ลงทะเบียนกันได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไปลงไว้ก่อนนะจะใช้ไม่ใช้ก็รักษาสิทธิ์ไว้ก่อนเกิดผ่านไปสัก 3-4 เดือนแอปที่เขาเอามาลงเกิดมันแบบพัฒนาจนไปที่ต้องการน่ะใช่ไหมทุกวันนี้เราเล่นโซเชียลมีแต่คนเจนภาพภาพตัวเองสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยบางคนไปถ่ายข่าวมาให้มันเจนกลายเป็นภาพเหมือนโปสเตอร์หนังเลยอะแม้คล้ายๆกันไปหมดเลยมันก็มีเยอะแยะบางคนทำงานท้องถิ่นต้องการภาพประชาสัมพันธ์ยุงลายเงี้ยแค่บอกมันก็เจนมาให้เลยเงี้ยต่างๆเหล่านี้มันทำให้งานสะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องไปฝึกโฟโต้ช็อปอะไรต่างๆเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์31สิงหาคมนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากนะฮะ THAI Passportนะครับและเชื่อว่าน่าจะมีไม่กี่ประเทศนะที่มีวิสัยทัศน์ทำโครงการดีๆแบบนี้นะครับเอาไปลงแล้วก็ไปใช้ประโยชน์กันนะท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับพรุ่งนี้แล้วสิพรุ่งนี้แล้วนะวันศุกร์ที่21สิงหาคมเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงบางปะอินนะครับโคราชนะครับซึ่งมันมีระยะทางเนี่ย196กิโลเมตรนะครับก็เปิดให้ใช้เนี่ยบางส่วนไปแล้วนะครับและในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ก็จะเปิดให้ทดลองใช้ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรนะครับไม่คิดค่าผ่านทางนะเพราะเป็นช่วงทดลองแต่มีข้อแม้ก็คือเขาจะเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือวันศุกร์ปึ้งเที่ยงเปิดเลยจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนเที่ยงของวันศุกร์
ถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์เท่านั้นนะที่เปิดสาย M6 บางปะอินปากช่องช่วงนี้110กิโลเมตรใครที่ใช้เส้นทางนั้นประจำหรือต้องการกลับบ้านหรือต้องการกลับกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วงนั้นแหละนะครับไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องแปลกใจนะช่วงที่เปิด M81ไปเมืองการน่ะช่วงนั้นผมทำงานอยู่ที่การเวลากลับเนี่ยผมก็ไปการเวลาอยู่กาญจนบุรีใช่ไหมพอวันศุกร์ก็ตีรถกลับกรุงเทพเนี่ยพอก่อนวันอาทิตย์เที่ยงคืนก็ต้องตีรถกลับมาการเนี่ยก็เป็นเงี้ยมันจะแต่ช่วงนั้นเนี่ยไอ้ช่วง M81 ที่การเนี่ยเขาเปิดให้บริการทดลองเนี่ย5 โมงเย็นของวันศุกร์โอ้วันนั้นเดือดร้อนมากขับรถเข้าทางด่วน5 โมงเย็นเพื่อเข้ากรุงเทพท่านผู้ชมที่ดูเขามาเจอรถติดแต่เนี่ยเขาเปิดวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงอันนี้คือว่าเนี่ยถูกต้องเพราะบางคนทำงานวันศุกร์กลัวรถติดกรุงเทพก็ออกมาก่อนเนี่ยศุกร์เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เปิดให้บริการนะทดลองใช้บางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรนะครับจะจำกัดเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะฮะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยเขายังดำเนินการก่อสร้างติดตั้งระบบเตือนภัยระบบช่วยบอกป้ายสัญญาณเนี่ยยังไม่พร้อมและไอตัวกันอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มระบบอันนี้ผมเตือนเลยนะอย่าไปขับเร็วยังสายไปกาญจนบุรีเนี่ยพอก็เริ่มเปิดทดลองผมก็ใช้วันแรกเลยผมเหยียบตัวเงินตัวทองไป2 ครั้งนะเหยียบแบบหลบมันอะแล้วก็ไปเหยียบหามันอะไรเงี้ย2 ครั้งมอเตอร์เวย์เนี่ยสายกรุงเทพไปกาญจนบุรีอะช่วงเปิดไอ้ตัวเงินตัวทองอะมันมุดท่อกันแล้วก็มันเดินข้ามถนนได้อะมันคือมันยังเล็กมันยังแบบใหม่ๆอยู่ไงนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันช่วงทดลองเนี่ยอย่าไปเร็วขับแค่80กิโลเมตรอย่าไปจำผิดว่าจะไปชลบุรีเหยียบถึง120อันนี้ไม่ได้นะนี่คือทดลองความปลอดภัยนี่ยังไม่เต็มระบบนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับแล้วก็ได้เฉพาะรถ4ล้อมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ต้องไปซ่าใช่นะพวกบิ๊กไบค์เนี่ยนะครับเอาเฉพาะรถยนต์4ล้อรถโดยสารก็ไม่ได้นะช่วงแรกนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจริงๆเขากำหนดจุดขึ้นจุดลงด้วยนะด่านต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าจะพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยสายเนี้ยนะครับบางปะอินโคราชเนี่ยระยะ196กิโลเมตรเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็คือพอเนี่ยช่วงนี้ทดลองใช้และพอช่วงปลายปีช่วงธันวาเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเปิดแบบเต็มระบบเลยคือบางปะอินโคราช196แล้วก็ฟรีด้วยนะครับนี่ก็คือเป้าหมายเขานะเป้าหมายเขาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ใช้เป็นประจำก็ลองไปใช้ดูได้นะบางปะอินปากช่องนะฮะนี่คือเรื่องของระบบโลจิสติกระบบขนส่งเนาะนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็สำคัญทีเดียวนะฮะเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะครับการส่งออกการนำเข้าเพราะประเทศเนี่ย GDP หลายสิ่งต่างๆมันสำคัญก็ตรงจุดนี้แหละนะครับล่าสุดเนี่ยท่านก็มานำแถลงเรื่องของวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับเกิดเลยนะท่านก็บอกประเทศไทยก็กำลังเผชิญปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กับความเสี่ยงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอล AI การเปลี่ยนผ่านเรื่องสิ่งแวดล้อมโครงสร้างประชากรต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมีภารกิจสำคัญก็คือเรื่องการส่งเสริมการค้าการผลิตการบริการต่างๆท่านก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะ4 คณะคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารนี่ก็สำคัญไว้ไงไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกสินค้าเกษตรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME คณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Visitor Economy นะครับแล้วก็คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศ4 คณะด้วยกัน
แล้วยังมีคณะย่อยอีกเยอะด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งสำคัญนี่คือเขาบอกว่าจะดูตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำหลังจากนี้นะเรื่องของการยกระดับการผลิตเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็กลางน้ำเนี่ยคือจะเน้นแปรรูปการเก็บรักษาสินค้าต่างๆปลายน้ำก็คือขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรเนี่ย7 ล้านกว่าครัวเรือนนะครับเกือบ 30% น่ะของจำนวนครัวเรือนของไทยนะเป็นเกษตรกรแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยได้เพียงประมาณ 8% ของ GDP คือพูดง่ายคนไทยเนี่ย 30% เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมแต่พอสร้างเป็นรายได้แล้วเนี่ยเป็น GDP เนี่ยได้แค่ประมาณ 8% เองที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องภาคอุตสาหกรรมอ่ะพูดง่ายนะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรเรื่องการแปรรูปเรื่องการเก็บต่างๆนะครับรวมถึงขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศส่วนด้านเศรษฐกิจชุมชน SME แล้วก็ SME Journey นะครับก็นะครับ SME เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยก็บอกมีประมาณ3 ล้านกว่ารายคิดเป็น 99% นะครับของผู้ประกอบการก็คือผู้ประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยเป็น SME สัก 99%เป็นรายใหญ่ๆในแค่ 1% แต่ไอ้รายใหญ่ๆ 1% เนี่ยกับสร้างรายได้ GDP เนี่ยได้ถึงประมาณ 70% นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่าก็จะทำให้ SME เนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนี่นะแล้วก็จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ Visitor Economy แล้วมาดูนะไอ้คำว่า Visitor Economy เนี่ยคือพูดง่ายนะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยขยายความหน่อยก็คือคนสมมติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยปกติมาเที่ยวนอนโรงแรมไปกินอาหารเที่ยวทะเลอันนี้คือการท่องเที่ยวแบบเดิมนะการเที่ยวสร้างสรรค์ก็คือมาแล้วมาเรียนรู้วิถีชีวิตมาทดลองเหมือนกับมีบางจังหวัดไปเที่ยวเจอชาวนาก็ลงไปทำนาไปเงี้ยมันจะเป็นแบบยั่งยืนให้เขามาเข้าใจวิถีชีวิตอัตลักษณ์ความเป็นไทยส่วน Visitor Economy เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้มาเยือนเพื่อสร้างประสบการณ์นะจริงและเป็นการกระจายรายได้จะใช้คำใหม่ต่อไปเราจะไม่ให้แค่ดูว่าคุณเป็นแค่นักเที่ยวแต่เป็นผู้มาเยือนเป็นแขกเป็นมิตรนะเป็นแขกบ้านแขกเมืองเลยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็จะออกแบบเรื่องการท่องเที่ยวออกแบบเศรษฐกิจต่างๆให้ตอบสนองกับผู้มาเยือนแต่ละกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเขามาเยือนต้องการแบบสุขภาพจริงๆต้องการมาพักผ่อนต้องการมาฟื้นฟูนี่ก็กลายเป็นแบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์สุขภาพขั้นสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับบางกลุ่มต้องการมาแบบปลดปล่อยเจอธรรมชาติจริงๆก็ว่าไปนะครับส่วนกลุ่มต่อมานะท่านผู้ชมครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ SME Journey นะครับก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องการลดขั้นตอนใบอนุญาตการจัดทำ SME ID Card ส่งเสริมนะเรื่องของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับลดขั้นตอนต่างๆในการขออนุญาตและจะยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดยใช้ AI ใช้ดิจิทัลมาช่วยในการขยายช่องทางการตลาดวันก่อนผมไปดูรายการเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้ AI เนี่ยในการคิดคำนวณต้นทุนกำไรการตั้งราคาการทำตลาดAI มันก็ฉลาดนะท่านผู้ชมครับอย่างบางรายการเนี่ยจัดรายการนี่ก็ใช้ AI เขียนบทมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนี่แล้วก็จะเน้นเรื่องฟู้ดเซฟตี้อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก็พูดง่ายๆก็คือพยายามจะเพิ่มรายได้นะครับทั้งเรื่องสินค้าเกษตรทั้งการท่องเที่ยวของ SME ให้มากขึ้นขยายตลาดสร้างรายได้แล้วก็เน้นเรื่องการส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งละนะครับในการต้องไปเพิ่มการขยายตัว GDP ซึ่งเราก็ยังอยู่อันดับไม่ดีนักนะจริงๆก็คือท้ายๆเลยของอาเซียนเนี่ยเป็นมาหลาย10 ปีแล้วเนี่ยก็หวังว่ามันจะดีขึ้นสักทีนะครับส่วนสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะ
นะครับ NBT เขาก็แจ้งมานะครับว่าสามารถติดตามสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดน่านและทั่วทั้งประเทศได้เลยนะครับผ่านกรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect NBT World แล้วก็เอาง่ายๆนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ย อยากจะติดตามข่าวของจังหวัดไหนที่เป็นอุทกภัยสาธารณภัย

่ะนะส่วนเรื่องต่างๆก็ดูแลสถานการณ์ก็ยังต้องติดตามกันอยู่แล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนต่างๆของภาครัฐด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11 นาฬิกาโดยประมาณครับวันนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยังตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปอพอยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่สองจุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับสองจุดเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประธานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1.50 เมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพสรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับครอบคลุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านแต่ความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 ครั้งเรือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็การสั่งการท่านก็มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐอย่างการต้องมี
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
9: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาจากตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
11: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟคเตอริงออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: จากสถานการณ์ทุกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04637-0
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิวรงรองรามสูตรนายสุภาสุภาชลาสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกไกรพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงศ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังปิดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศาสตร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
14: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องคู่ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
15: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีแล้วจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
14: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวได้ว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภค พร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาสิตปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
16: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
17: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต้
14: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
19: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
18: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
19: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
18: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
19: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคอนเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่า ใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเนกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 15:00 นศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลไป2-0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2-1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21-13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7-11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2-0เกม21-13และ21-13ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1-2เกม19-21 21-11 และ20-22ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2-1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคัสซิลจากคาซัคสถาน2-0ยกและรอบ3ชนะคาริมลาอิดจากจอร์แดน2-0ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน0-2ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดพรามินิสเตอร์ยูธคัพเปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยูธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
21: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออลสตาร์ของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
22: สามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่หนึ่งในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
20: ด้านจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมพาณิชย์คัดนาครายงาน
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึง คือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

0: ภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน

0: ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว จุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: แห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่20สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์ที่ดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในตอนนี้ค่ะทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์แล้วก็พี่แดนอัคเดชคำพีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะบรรยากาศด้านหลังโอ้
1: สวยไหมคะวันนี
2: ้เราหรือว่าวิวคะ
1: วิวค่ะ
2: วิวนะวิวสวยงามมากแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นเหมือนภูเขาหินน่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีต้นไม้อ่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นสีมรกตเลย
1: ใช่ค่ะสีเขียวมรกตนะคะ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
2: โอ้ยไม่ใช่ทะเลเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: ด
1: ิ
2: ฉันก็มองเป็นทะเล
1: อยู่ที่ขอนแก่นนะคะ ภูผาม่านอันนี้คือบลูลากูนบลูลากูนดิฉันก็ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอีกแล้ว
2: ดิฉันรู้จักภูผาม่านเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินที่หลายๆคนไปเนี่ยต้องแวะไปที่ภูผาม่าน
1: ค่ะก็ยังอยากจะหาเวลาไปให้ได้นะคะหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัดขอนแก่นค่ะบลูลากูนภูผาม่านหรือว่าสระมรกตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะตั้งอยู่บริเวณบ้านสองคอนตำบลนาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนให้บรรยากาศคล้ายกับแกรนด์แคนยอนขนาดย่อมเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตที่สะท้อนเงาของท้องฟ้าและแนวเขาอย่างงดงามค่ะความพิเศษของบลูลากูนก็คือพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นเหมืองหินนี่ไงคุณถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนหน้าผา
2: เออมันเป็นเหมือนภูเขาหินอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าเมื่อยุติการทำเหมืองแล้วก็ปล่อยพื้นที่ไว้นะคะน้ำจึงค่อยๆขังอยู่ภายในบ่อขนาดใหญ่กลายเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตท่ามกลางภูเขาหินปูนนะคะจึงเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนก็คือการชมความงดงามของผืนน้ำที่ตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทานะคะโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดแสงแดดก็จะช่วยขับสีของน้ำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะกลายเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามแล้วก็มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวนั่งพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติค่ะปัจจุบันนะคะบลูลากูนภูผาม่านเนี่ยเปิดให้เข้าชมทุกวันไปได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะ
2: ค่ะก็แวะไปเที่ยวกันนะคะอยู่แค่ขอนแก่นนี่เอง
1: ใกล้ๆแล้วก็เดินทางสะดวกสบายด้วย
2: เดี๋ยวนั่งเครื่องแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่จะเอารถส่วนตัวไปนะคะก็ไปขึ้น M6 ได
1: ้ค่ะ
2: ก็จะเปิดบริการฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ค
2: ่ะมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดน่านก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับการที่จะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอปัวหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจสำคัญนะคะที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะเราก็ยังมีในภาคของเอกชนนะคะจิตอาสาพวกจิตอาสาต่างๆนะคะยูทูบเบอร์อะไรต่าง างๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ
1: ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ไปด้วยกันนะคะ
2: ค่ะแล้ว เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้เนา
1: ะ
2: น้ำท่วมเสร็จแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเยียวยาตามมาด้วยนะคะส่วนมาตรการจะมีอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกล่าวกันด้วยค่
1: ะ
2: มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะคุณอ้อนะคะน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลเองก็ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์นะคะคือเรื่องของการคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงเห็นบอกว่าระดม6กระทรวงด้วยกันค่ะเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดค่ะรัฐบาลยกระดับเรื่องของการรับมือทุกข์ภัยในจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาน้ำล้นตลิ่งซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวขึ้นมาค่ะเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเน้นการแจ้งเตือนการอพยพแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะคะจังหวัดน่านแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมกำลังไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือกู้ภัยและศูนย์พักพิงให้พร้อมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงยากรวมไปถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับอพยพแล้วก็ลำเลียงสิ่งของค่ะทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เตรียมรับมือใน3จังหวัดก็คือน่านพะเยาลำพูนค่ะโดยจับมือกันนะคะเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเชื่อมระบบแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ช่องทางท้องถิ่นนะคะของจิสดาให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของดาวเทียมติดตามระดับน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยค่ะพร้อมกับส่งเสริมให้การใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำในการทำงานในการวิเคราะห์ด้วยค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็อพยพได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเร่งระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือเกษตรกรขนย้ายสัตว์เลี้ยงจัดเตรียมเสบียงยาเวชภัณฑ์ทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ขอความร่วมมือนายจ้างให้พิจารณาให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากปัญหาน้ำท่วมนะคะให้หยุดงานได้โดยไม่นับเป็นวันลาด้วยค่ะในขณะที่สถานประกอบการเองก็ได้รับความเสียหายนะคะสามารถที่จะขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปีค่ะผ่อนชำระไม่เกิน5ปีเพื่อที่จะนำไปซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ให้สถานศึกษานั้นยึดความปลอดภัยของน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็บุคลากรเป็นสำคัญค่ะสามารถที่จะหยุดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงหากมีความจำเป็นนะคะในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งทีมช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะหรือแม้แต่อุปกรณ์ทำกินนะคะหลังน้ำลดด้วยพร้อมกับจัดเป็นครัวอาชีวะช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นเรียลไทม์ค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยค่ะก็จะเร่งแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะทางรัฐบาลก็ ย้ำค่ะว่าผู้ป่วยน่านจะไม่ถูกตัดขาดจากการรักษานะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการเร่งปรับแผนบริการทางการแพทย์ในจังหวัดน่านเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมยังคงเข้าถึงการรักษาแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโรงพยาบาลน่านนะคะงดตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมแต่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายจุดอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือโรงพยาบาลสนามนะคะส่วนผู้ป่วยผ่าตัดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลยังได้รับบริการตามปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังจัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่2จุดนั่นก็คือที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านแล้วก็ศาลาวัดมิ่งเมืองนะคะให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นยาป้องกันโรคฉีดหนูแล้วก็ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆด้วยส่วนที่โรงพยาบาลน่าน2นะคะงดให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดตรวจรักษาในวันที่20ถึง21สิงหาคมและจะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยแทนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมค่ะท่านใดนะคะที่มีอาการฉุกเฉินในจังหวัดน่านก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน0981259470ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะติดตามประกาศจากโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าจุดแล้วก็รูปแบบการให้บริการเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางฝ่าน้ำท่วมหากว่าไม่จำเป็นด้วย
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสักประมาณ7นาฬิกาได้นะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้นำอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านค่ะหลังจากที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมสูงกว่าเมตร70เซนค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารไม่ว่าจะเป็นของที่พร้อมรับประทานนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอกคำซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงจากแม่น้ำน่านนะคะสูงประมาณ1เมตรถึงเมตร70เซนได้นะคะโดยชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านก็มีประชาชนหลายหลังคาเรือนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนค่ะส่วนในพื้นที่ถนนมโนค่ะบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านระดับน้ำสูงกว่า40ถึง60เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีบางจุดนะคะที่สูงกว่า1เมตรได้นะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ก็อาจจะต้องใช้เรือแล้วก็รถยกสูงในการเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อออกมารับประทานอาหารรับอาหารเข้าไปรับประทานตลอดทางเส้นทางค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะก็นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่ให้ความช่วยเหลือณตอนนี้ค่ะ13นาฬิกา17นาทีวันนี้นะคะอาจารย์ทองธรรมดาจะมาพูดคุยในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำนะคะฝนก็มาเยอะหลายพื้นที่ของภาคทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ฝนเยอะช่วงนี้ทางโซนภาคอีสานนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
3: ก็เรียกว่ามันอันมานานนะเนาะถึงเวลาที่มันจะได้ปลดปล่อยสักทีนะครับเมื่อวานก็ตกทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ตกไม่แรงนะตกแบบปล่อย
1: แต่ตกนานใช่ไหมคะ
3: ตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็ตกมาถึงเกือบเที่ยงแล้วก็หยุดนะครับก็ไปปล่อยนะไม่ได้ตกแบบใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ตกพอเปียกนะแต่ถ้าถามว่าถ้าตกขนาดนี้มีน้ำจะเข้าเขื่อนไหมไม่ถาม
2: อ
3: ีก
2: ตกแค่พอแบบว่าคลายร้อน
3: นะฮะทำให้ดินเปียกเฉยๆนะครับไม่ถึงกับมีมวลน้ำต้นใหญ่อะไรไม่มีนะครับก็โอเคนะยังดีว่าไม่ตกนะเพราะว่าทางโคราชเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยหวานข้าวไปสองครั้งแล้วนะนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยโคราชพัฒนานะครับทำนาปี3ครั้งครับนะครับ
2: ผมพืช
3: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนะครับ
1: ค่ะ
3: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนึงเลยครับ
2: อ๋อเพราะว่าน้ำไม่
1: ม
2: ีน้ำไม่มี
3: 2ครั้งแรกมีแล้งนะครับครั้งที่3เจอน้ำท่วม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งเลยนะครับถ้าอย่างนี้นี่ก็รวยไม่ไหวแล้วนะครับ
2: ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
3: วันอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์งานที่พิพิธภัณฑ์สักหน่อยเนา
2: ะ
3: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสับสนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมีงานเกี่ยวกับช่วงกลางเดือนเนา
1: ะ
3: มันเลยหลายคนสับสนนะครับทีนี้อันนั้นเป็นงานพิเศษกันจากเป็นเดือนแม่เนาะเดือนแห่งวันแม่นะครับฉะนั้นต่อไปเดือนกันยาก็จะเป็นงานปกตินะครับวันที่5ที่6กันยานะครับคือว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่กำลังทำนาทำไร่กันนะครับก็ฝากบอกเนาะมีงานตามปกติที่5ที่6นะครับหลายคนมาหาผมที่งานเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็บอกไปในรายการแล้วนะว่าผมไปร่วมงานเฉยๆแต่ไม่ได้ไปออกบูธนะครับว่าหลายคนไปตามหาผมใหญ่เลยว่าผมอยู่ตรงไหน
2: ไม่เจอหรอก
3: นะครับเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เดือนหน้าถึงจะเจอกันเนาะวันที่5ที่6
2: ค่ะ
3: ครับก็ใครมีเวลาก็แวะไปนะครับวันที่5ที่6เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีเรื่องรายละเอียด
2: คร
3: ับผม
2: สำหรับวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรคะ
3: พอดีเมื่อเช้าเลยนะครับในเช้าเลยครับโทรมาผมเพิ่งจะเริ่มทานข้าวนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โทรมาแล้วอาจารย์คะหนูจะใส่ปุ๋ยค่ะนะครับช่วงเนี้ยหนูจะใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะตก
1: ค่ะ
3: หนูจะซื้อปุ๋ยมาใส่ก็เลยโทรก่อนเวลาหน่อยเพราะว่าจะรีบออกไปซื้อปุ๋ยค่ะ
1: ค่ะ
3: รีบซื้อปุ๋ยมาใส่นะนะครับผมก็ถามว่าเอาแล้วในนามีน้ำแล้วเหรอมีค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะดีใจเนาะเออแล้วน้ำประมาณไหนล่ะน้ำพอดีเลยค่ะพอดีใส่เลยเดี๋ยวไอ้คำว่าพอดีใส่เนี่ยมันประมาณไหนนะครับประมาณเกือบถึงหัวเข่าค่ะครับว่าเขาเหมือนรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์ไม่รู้ต้องกดต้องออได้ดูยังรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์นะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับถึงหัวเขา
1: ถึงหัวเขาน
3: ะครับก็เป็นปกติของชาวนานะน้ำเกือบถึงหัวเขาเนี่ยก้าวปุ๋ยจะใส่กัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับผมก็ถามว่าน้ำเกือบถึงหัวเขาเนี่ยไร่นึงเนี่ยมันมีน้ำประมาณกี่ลิตรจะไปวัดได้ยังไงก็บอกผมว่ามันน่าจะหลายหมื่นลิตรนะ
1: ค่ะ
3: เขาบอกว่าเออน่าจะหลายหมื่นลิตรแหละไร่หนึ่งมันตั้ง 1,600 ตารางเมตรเหรอ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: น้ำเกือบถึงหัวเขาเราคิดดูมันคงเยอะนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วถ้าเราซื้อปุ๋ยมาใส่ไร่ละกระสอบด้วยปกติแล้วก็จะใส่ไร่ละครึ่งกระสอบนะเศรษฐกิจไม่ดีใส่ครึ่งกระสอบต่อให้เราใส่กระสอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราใส่กระสอบหนึ่งสมมติเลยเขาจะไปซื้อสูตรเสมอก็คือ15 15 15 16 16หรืออะไรก็ได้ที่3ตัวมันเท่ากันปุ๋ยสูตรเสมอถ้าสมมติว่าเป็นสูตร15 15 15 1กระสอบแปลว่ามีธาตุอาหาร3ตัวรวมกันเนี่ยนะครับ22โลครึ่งคือ15 15 15รวมกันเนี่ยมาได้45แต่อันนั้นเขาคิดจาก100กิโล100กิโลมี45ถ้า50ก็มี22ครึ่งนะครับตีให้25ด้วยเอาอีก25เป็นดินที่ให้ปุ๋ยเกาะนะครับก็คือเขาเรียกว่าฟิลเลอร์เนาะเป็นตัวที่ให้ปุ๋ยเด็กจับให้ธาตุอาหารเด็กจับที่เม็ดปุ๋ยนะครับอันต่อให้มีปุ๋ย25กิโลแล้วเราเอาไปใส่ใน พื้นที่1ไร่ 1,600 ตารางเมตรนะครับมันจะได้ปุ๋ยตารางเมตรละไม่ถึงจะเรียกอะไรไม่ถึงคือถ้าธรรมดามันจะได้อยู่ 0.3 นะฮะ 0.3 คือของขีดนะครับ
1: ค่ะ
3: ถ้า25กิโลเนี่ยมันจะน้อยลงไปก็ประมาณ 0.15 ขีด
1: ค่ะ
3: ตารางเมตรหนึ่งได้ปุ๋ยกี่เม็ดเดียวแล้วท่านลองคิดดูว่าต้นข้าวมันจะเอาอะไรกิน
1: ก็ละลายไปหมดเนาะ
3: ครับตรงนี้สิผมเป็นห่วงเพราะว่าผมถามครั้งแรกว่ามีน้ำแล้วเหรออ้าวมีน้ำแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำเยอะแค่ไหนพอดีใส่ทีนี้ผมก็ถามต่อว่าไอ้พอดีใส่ของคุณน่ะมันแค่ไหนก็เกือบถึงหัวเข่าโอ้ฟังเสร็จ
2: แต่แวบ
3: เอาปุ๋ยพยายามตั้งไปโยนน้ำอะครับนะฮะถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเราจะตั้งไปโยนลงน้ำ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับงั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยน้ำต้องคลุกคลิกประมาณหลังฝ่าเท้าทีนี้ถ้าผมถามน้องกบน้องอ้อเนา
1: ะ
3: ในรูปที่ผมส่งไปให้ในไลน์เนี่ยจะถึงหัวเข่าก็ปุ๋ยไปหว่านกันใหญ่เลยเนี่ยถ้าเอารูปนี้ไปถามชาวนาชาวนาบอกเขาก็ใส่กันประมาณนี้ทั้งนั้น มันผิดตรงไหนล่ะ
2: ใส่อะ
1: น้ำมันเยอะไป
2: ไม่มันใส่ถามว่าใส่อะอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าประสิทธิภาพในการได้นะคือมันไม่ได้
1: อาจจะไม่ได้เลย
2: ไม่ได้อะไรแล้วมันก็จะเสียเงินไปเปล่าประโยชน
3: ์และยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลด้วยนะ
1: ค่ะ
2: จบเลย
3: จบข่าว
2: ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่นาเพื่อน
3: อันนั้นยังดีนะบางคนเนี่ยน้ำเกือบถึงเอวยังใส่ครับ
1: โ
3: อ้ถึงเกือบถึงเขานี่แย่แล้วนะเกือบถึงเอวยังใส
1: ่ค
3: ่ะไม่ต้องพูดแล้วว่ามันจะได้กินไหมนะครับครับแต่เขาก็เถียงนะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปได้ไม่กี่วันข้าวเขาเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นเพราะฝนตก
1: ค่ะ
3: มันไม่ได้เขียวขึ้นเพราะปุ๋ยที่คุณใส
1: ่
3: ถ้าไม่เชื่อเอาอย่างนี้เกษตรกรลองเว้นไว้สักวิ่งงานหนึ่งเอาวิ่งงานหนึ่งก็คือขอบเล็กๆนึงอ่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันเนี้ยอย่าไปใส่ปุ๋ยมันเหลือใส่ไปเลยแล้วดูความแตกต่างสิว่าไอ้ที่เว้นไว้กับไอ้ที่ใส่มันแตกต่างกันไหมนะครับและนั่นคือคำตอบครับว่าเหมือนกันครับนะครับตรงนี้พอฟังเสร็จผมโอ้ตายแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีชาวนาก็ไม่ค่อยมีสตังค์ซื้อปุ๋ยอยู่แล้วยังจะไปซื้อปุ๋ยมาโยนน้ำทิ้งอีกนะครับมันไม่ได้ทำไม่ได้แล้วจะให้ฉันทำยังไงมันถึงเวลาต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับถ้ามันใส่ทางดินไม่ได้ก็ฉีดให้มันกินทางใบสิ นะครับแต่ห้ามเอาปุ๋ยทางดินไปฉีดทางใบนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางดินเขาเอาทำมาไว้ใส่ทางดิน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โมเลกุลมันใหญ่เอาไปฉีดทางใบมันเข้าปากใบพืชไม่ได้อันนั้นข้อแรกข้อที่สองปุ๋ยทางดินมันก็จะมีประจุของมันนะครับปากใบพืชเนี่ยมันเป็นประจุลบ
1: ทั้
3: งปุ๋ยทางดินเนี่ยอาจจะมีประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อาจสมมติจะมีประจุลบเอาประจุลบไปฉีดที่ปากใบพืชซึ่งมีประจุลบถ้าประจุเหมือนกันมันจะผักออกสมมติอย่างนั้นเราเอาประจุบวกไปฉีดประจุบวกกับประจุลบที่ปากไปถ้าประจุต่างกันมันจะจับเอาไว้ก็คือผ่านปากใบไม่ได้ไม่ว่าจะบวกหรือลบ
1: ค่ะ
3: นะครับก็คือฉีดไปก็ฟรีนะครับไม่มีประโยชน์เลยมันมีปุ๋ยทางดินชนิดเดียวที่สามารถฉีดทางใบได้ก็คือปุ๋ยยูเรีย4600 นะครับเอาแล้วถามว่าปุ๋ยยูเรียทำไมใส่ทางดินได้แล้วทำไมฉีดทางไม้ได้เพราะปุ๋ยยูเรียมีสองประจุมีทั้งประจุบวกและประจุลบมันก็เลยผ่านปากใบพืชได้นะครับมันคล้ายๆกับบวกที่ลบคล้ายๆมันเป็นกลางมันก็เลยผ่านปากใบพืชได
1: ้
3: ปุ๋ยสูตรอื่นไม่ได้ท่านต้องไปซื้อปุ๋ยเกร็ดที่เอามาฉีดช่วยทางใบนะครับซึ่งปกติแล้วปุ๋ยเกร็ดเนี่ยมันจะมีสูตรเหมือนกับปุ๋ยทางปุ๋ยทางดินนะครับท่านก็สามารถที่จะไปซื้อปุ๋ยเกร็ดมาฉีดทางใบนะครับได้เหมือนปกตินะครับฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ฟังอยู่ค่ะ
3: ฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ได้ยินไหมคะ
3: อาจารย์เงียบไป
1: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
4: อ
2: าจารย์ได้ยินไหมคะฮัลโหลอาจารย์
4: ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ
2: แสดงว่าม
1: ีเสียง
4: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
1: น่าจะขัดข้องนะคะลองวางสายแล้วก็ต่อสายอาจารย์ใหม่
2: ทีมงานคะให้วางสายให้อาจารย์วางสายนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าไปใหม่หรือช่วงนี้เราจะพักก่อนก็ได้นะ
1: พัก
2: เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะพักกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับอาจารย์ทองต่อพร้อมกับเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ สร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 13นาฬิกา35นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังสปอตที่น่าสนใจหลายๆตัวไปนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเกษตรหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ยังไงดีหรือว่าบางคนเนี่ยไปดูหลายตำราลองปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้นะคะแต่ต้องไปดูจากประสบการณ์จริงอันนี้จะดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ้าของประสบการณ์ที่คือต้องบอกว่าตลอดทั้งชีวิตที่อาจารย์ทองเนี่ยทำการเกษตรมานะก็จะมีตั้งแต่เริ่มลงลูกคุกคานเนาะเป็นปกติลองผิดลองถูกแล้วก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆจนมาเป็นตอนนี้ก็เป็นเหมือนอาจารย์ไปแล้วนะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ทองได้พูดได้คุยค้างไว้นะคะถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยในนาข้าวช่วงนี
2: ้
1: แล้วก็สายหลุดไป
2: ใช่
1: ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
14: ครับผมครับผม
2: ค่ะระหว่างรอสายค่ะอาจารย์คะก็คุยกันต่อค่ะ
14: ก็ไปที่ถึงไหนแล้วล่ะ
2: ใส่ปุ๋ยน้ำเยอะๆนี่แหละค่ะ
14: ปุ๋ยเราก็จะไปใส่ปุ๋ยทางดินเนา
2: ะ
14: คือปุ๋ยเกล็ดมาฉีดทางใบ
2: นะครับ
14: ถ้ามันจำเป็นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงที่แล้วเนี่ยน้ำมันแห้งน้ำมันแล้งเนี่ยนะครับมันทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยหลังจากที่ฝนตกมาแล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยเพิ่งจะได้รับน้ำฝนนะครับแล้วก็ได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนถ้าถามว่าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมยังนะครับมันยังไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได
2: ้
14: นะครับให้มันกินปุ๋ยจากน้ำฝนไปก่อนนะครับแล้วจะไปใส่อีกทีเมื่อไหร่ล่ะนะครับก็เดี๋ยวพอฝนทิ้งช่วงสักสิบกว่าวันนะครับนะฮะหรือระดับน้ำลดลงมาจนอยู่ในเกณฑ์ประมาณหลังฝ่าเท้านะครับอย่างนั้นอ่ะเราไปซื้อปุ๋ยมาใส่ทางดิน
2: ครับ
14: เพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าเราไปฉีดทั้งทางใบแล้วก็มันได้รับน้ำฝนด้วยได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนด้วยมันกินไม่ทันนะครับเหมือนคนที่อิ่มอ่ะนะเราข้าวไปบอกเอากินอีกกินอีกโอ้มันกินไม่ไหวนะท้องมันจะแตกอ่ะนะ
2: ค่ะ
14: แต่ถ้าประมาณนั้น
2: ค่ะอาจารย์คะ
14: แต่ว่า
2: ค่ะ
14: เชิญครับ
2: มีสายเข้ามาค่ะมีสายเข้ามาแต่ขออนุญาตนะคะสลับไปที่สายทางบ้านกันก่อนค่
1: ะ
2: คุณทัศนีจากอำนาจเจริญค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: เชิญค่ะ
16: สวัสดีคร
15: ับ ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะอาจารย์หนูจะถามว่าจะใช้จะฉีดยาฆ่าเพลี้ยเราควรฉีดเวลาไหนดีคะในนาข้าวหรือกับผลไม้ทั่วไปด้วยค่ะ
14: ครับก็คือถ้าเป็นพวกเพลี้ยไฟอะไรแรงต่างๆเนี่ยก็ฉีดช่วงเช้าได้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกแมลงปีกแข็งเนี่ยเราควรฉีดช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเพราะว่าแมลงมันจะแมลงปีกแข็งมันจะมาช่วงเย็นนะครับ
15: อ๋อแล้วถ้าเป็นพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยล่ะคะอาจารย
14: ์โอ้หนอนนี่จัดได้ทั้งวันเลยครับเพราะว่ามันยิงหนีไม่ได้ว่างเมื่อไหร่ก็จัดเลยครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะฉีดช่วงที่แดดอ่อนเนาะเพราะว่ายาที่เอาไปฉีดฆ่าแมลงเนี่ยถ้าช่วงแดดแรงเนี่ยกินมันจะแรงแล้วฤทธิ์มันจะเยอะคนฉีดอาจจะไปก่อนน้ำก็ได
1: ้
14: นะครับนั่นก็ป้องกันแล้วก็ฉีดช่วงที่ลมสงบเนาะช่วงที่แดดอ่อนจะดีกว่านะครับครับผม
15: อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คะถ้าจะใส่หวายให้แตกหนอหรือขาเงี้ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนอะคะอาจารย
14: ์แต่ไม่ให้มันแตกหนอเนาะไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นหวายไม่ว่าจะเป็นไผ่กับปุ๋ยตัวหน้าฮะกีวอลเวอร์ยูเรียเลยครับนะครับใส่เพื่อให้มันแตกแตกคอแตกต้นแตกหนออันเดียวกันก
15: ็ขาแล้วใส่ข้าวด้วยอย่างเงี้ยสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะ
14: ก็ข้าวถ้าเราจะเร่งให้เขียวเร่งให้โตก็ตัวหน้าสูงอันเดียวกันนะครับ
15: แต่ก็ด้วยให้อันเดียวกันแต่ถ้าเป็นน้ำหนักนี่ต้องไปเน้น
14: ตัวท้ายครับ
15: อ๋อแล้วถ้าเราอยากให้รวงมันสมบูรณ์รวงใหญ่อย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย
14: ์ต้องเน้นปุ๋ยตัวกลางเนาะตั้งดอกตั้งผลตั้งเมล็ดเนาะปุ๋ยตัวกลางนะครับก็ต้องเป็นตัวกลางเนาะ
15: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงค่ะหนูอยากมีความรู้นิดนึงเรื่องแม่ปุ๋ยอะค่ะคือตะกี้ฟังอาจารย์พูดเรื่องปุ๋ยสำเร็จแม้เราเสียเงินเต็มร้อยแต่เราได้ปุ๋ยแค่ไม่เต็มกับที่เราซื้อจ่ายตังเงี้ยมีความรู้สึกอยากจะซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองหนูจะหาความรู้จากตรงไหนได้บ้างคะ Google พอจะได้ไหมคะ
14: โอ้ได้เลยฮะเข้าไปพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นสูตรเสมอเนี่ยเนาะถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะตกอยู่พันกว่าเนาะจะเกิด
15: ค่ะใช่ค่ะ
14: 1,500นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแม่ปุ๋ยมาแม่ปุ๋ยมันมี3ตัวเนาะ4600 1840 60แล้วก็0060ถ้าเราซื้อมาผสมเองเนี่ยมันจะไม่ถึง1,000นะครับส่วนจะใช้ตัวไหนเท่าไหร่เนี่ยไปโหลดเอาจากใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองมันจะขึ้นมาเลยว่าสูตรเสมอใช้ปุ๋ยตัวหน้า10กิโลใช้ปุ๋ย18 4 16 0 16กิโลใช้ปุ๋ยตัวท้าย0060 13กิโลผสมออกมาจะได้สูตรเสมอ15 15 15นี่ครับ
15: ค่ะแล้วก็หนูอยากจะบอกอาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดหนูลองทดสอบดูแล้วมันโอเคในการใส่ปุ๋ยกนาข้าวอะค่ะคือหนูหมายความว่าจากแต่ก่อนที่หนูเคยใส
1: ่
15: คือสักแต่ว่าเป็นปุ๋ย น้ำแค่ไหนก็ใส่ถึงเวลาใส่ต้องใส่แต่พอวันนึงหนูได้ฟังที่อาจารย์พูดบอกว่าต้องน้ำคลุกคลิกประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะอาจารย
1: ์
15: ประหยัดปุ๋ยได้เยอะแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะจากที่อาจารย์พูดหลายๆเรื่องหนูลองเอามาทดสอบดูแล้วอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เสียสละเวลามาให้ความรู้กับคนทำเกษตรที่ไม่มีความรู้เลยวันนี้พอจับทิศจับทางได้บ้างอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็อาศัยฟังจากที่อาจารย์มาให้ความรู้มันมีค่ามากนะคะมีค่ามากกว่าเงินอยากจะบอกอาจารย์ว่า ขอบคุณมากมากนะคะ
2: ค
15: ่
2: ะ
15: แล้วตอนนี้หนูกำลังเตรียมดินกำลังขุดหลุมเตรียมดินเพื่อที่จะซื้อต้นไม้กับอาจารย์มาปลูกไปก่อนลองผิดลองถูกปลูกแล้วก็ไม่ได้ผลเสียตังค์ซื้อต้นไม้แล้วก็ต้องตายทิ้งแต่วันนี้จากที่ฟังกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองจะปลูกได้ปลูกเป็นแล้วก็จะได้กินผลไม้ที่ตัวเองปลูก
2: ดีใจด้วยนะคะ
1: ฟังเนื้อใจฟู
2: ได
1: ้อาจารย
2: ์ได้ปรับด้วยนะคะแล้วก็บางคนที่อาจจะไม่เก่งด้านเกษตรเลยก็สามารถที่จะปลูกเองได้แต่ว่าต้องมีศาสตร์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะต้องเตรียมยังไงโดยเฉพาะเรื่องดินนะคะ
15: ค่ะใช่อาจารย์บอกว่าดินดีปลูกอะไรก็งาม
2: ใช่ค่ะ
15: แล้วก็ลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ไม่มีความรู
2: ้ค่ะ
15: คือเป็นลูกชาวนาที่ทำนาแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยพอวันนึงจับพัดจับถูมาฟังรายการนี้ก็มีความรู้สึกแบบอยากขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะขอให้อาจารย์มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่นะคะ
2: โอเคค่ะคุณทัศนีขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรายการเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
14: อาจารย์เดี๋ยวแป๊บยังไงไม่รู้เน
2: า
14: ะ
2: ชีวิตที่เหลืออยู่นะอาจารย์ต้องมีความสุข
14: ไม่เป็นไรให้เหลือเยอะเหลือน้อย
2: แต่ว่าคุณทัศนีเนี่ยน่ารักไหม
1: ฟังแล้วแบบรู้สึกยิ้มตาม
2: ยิ้มตามแล้วก็ดีใจนะคะที่แฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการของอาจารย์หรือว่าแฟนรายการของทุกที่ถิ่นไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากรายการนี้ไปจริงๆแล้วก็สามารถไปต่อยอดได
1: ้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
2: อาเปอร์สายค
1: ่ะ
14: ก็ไปดูใน YouTube ได้ด้วยนะฮะไม่จำเป็นว่าต้องฟังจากทางสถานีอย่างเดียวเนา
2: ะ
14: ถ้าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็เวลาที่ผมอบรมมีถ่ายทอดสดท่านก็เข้าไปดูได้หรือทางใน YouTube เนี่ยก็พิมพ์ทองธรรมดาท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์เติมเข้าไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยฮะท่านก็ไปดูจะได้ความรู้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเน้นเบอร์กันอีกรอบนะคะ02-276-9718 02-276-9718 ค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะอาจารย์ทองพร้อมที่จะตอบคำถามอยู่ค่ะคุณหัวเราะทำไมคะ
15: คุณพูดคำว่าเน้นแบบ
1: ใช่ค่ะดิฉันรู้ตัวดิฉันรู้ตัวว่าดิฉันพูดผิดแต่ว่า
2: ไม่ผิดไม่ผิด
1: แล้วนะ
2: เราเน้นเนี่ยเราย้ำเบอร์นะคะเอามา
1: แล้วค่ะแต่ว่าย้ำมาไม่ทันคุณพยาวจากจังหวัดชัยนาทอ่ะคุณพยาวแต่อยู่จังหวัดชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
16: อยากถามอาจารย์ทองค่ะว่าปลูกส้มเขียวหวานอะแต่มันเปรี้ยวใส่ปุ๋ยหวานแล้วมันก็เปรี้ยวมันเป็นเพราะอะไร
14: ฮะแสดงว่าปุ๋ยไม่ทำงานนะครับไม่ใช่ฮะมันต้องดูตั้งแต่หนึ่งก็คือคุณปลูกที่ไหนเอางี้ก่อน
16: ปุ๋ยซื้อที่ตามร้านค้าค่ะ
14: ไม่ใช่ใ
2: ช่ปลูกดินเป็นแบบไหนปลูกโซนไหน
16: อ๋อมันอยู
14: ่
16: ม
14: ัน
16: ปลูกส้มโอมันก็หวานนะแต่ว่าส้มอันนี้มันปีที่สองแล้วเม็ดมันดกมากค่ะ
2: เดี๋ยวตอบให้ตรงคำถามปลูกแถวไหนปลูกที่ไหนดินเป็นยังไง
16: อ๋อที่ชัยนาทนะคะดินมันก็ดินร่วนปนทรายอะไรขนาดนี้ค่ะ
14: ทีนี้ส้มเนี่ยมันจะหวานหนึ่งดินต้องไม่เป็นกรดเนาะถ้าดินเป็นกรดมันก็จะไม่หวานเนาะมันจะเป็นบล็อกทานอาหารอันที่สองก็คือมันต้องเก็บได้อายุของมันก็ต้มเนี่ยปกติแล้วต้องอายุ9เดือนเต็มเนาะใช่ครับ
16: มันก็
14: ต้องนับไปว่ามันครบ9เดือนหรือยังนะครับอันที่สามก็คือช่วงก่อนเก็บเนี่ยถึงว่าจะเก็บช่วงนี้เนี่ยไม่หวานหรอกเพราะฝนมันตกนะครับพอฝนตกเนี่ยแล้วรากขึ้นมันดูดน้ำฝนเข้าไปมันก็จะไปทำให้รสชาติของผลไม้ทุกชนิด
2: จ
14: ืดจางลงหมดอะครับถ้าดูเยอะๆก็ออกเปรี้ยวเลยนะครับ
16: พ่อมันเปรี้ยวค่ะลูกก็ใหญ่สวยค่ะแล้วขอถามก็ถ้าแก้ปัญหาดินเป็นกรดจะแก้ยังไงคะ
14: ก็เอาปูนใส่เนาะจะเป็นปูนโดโลไมต์ก็ได้ปูนขาวก็ได้หวานให้ทั่วๆเนาะ
16: อ
14: ันนั้นก็จะช่วยทำให้ pH ดีขึ้น
16: ใส่ช่วงไหนคะ
14: กิโลนึง
16: โอ้ค่ะ
14: ต้นหนึ่งสักกิโลหนึ่งนะถ้าเป็นโดโลไมต์เนาะถ้าเป็นปูนขาวสักครึ่งกิโลก็พอหวานรอบๆตรงทุ่มเนาะ
16: ค
14: ่
16: ะ
14: นะครับแล้วหลังจากหวานไปแล้วนะครับก็อีกสัก10 วัน20 วัน ค่อยเอาปุ๋ย13 13 21ไปใส่ช่วยหน่อยนะครับแล้วก่อนเก็บแกะให้เว้นน้ำประมาณสัก5วันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นครับ
16: โอค่ะค่ะเพราะปลูกมาปีนี้ปีที่2มันก็ยังเปรี้ยวอยู่ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยอะไรตามที่เขาบอกค่ะโอค่ะ
14: ทำไปเว้นน้ำก่อนเก็บไหม
16: ไม่ได้เว้นค่ะ 2-3 วันนะคะแล้วแบบ
14: นั้นก็มีส่วนเน
16: าะแล้วเป็นที่รดน้ำบ่อยไหมคะ
14: อันนั้นมีส่วนไงก็คือเราต้องเว้นน้ำก่อนเก็บนะครับถ้าให้ดีเนี่ยสัก 4-5 วันนะครับนะครับถ้าก่อนหน้านั้นสักเดือนนึงก่อนเก็บก็คือใส่13 13 21ช่วยมัน
16: 13
14: 13นะครับแล้วก็ก่อนเก็บเว้นน้ำด้วยก็จะช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นดินต้องไม่เป็นกรดเลยนะ
16: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะคะคุณพะเยาจากชัยนาทนะคะปลูกส้มคือบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราปลูกแล้วเราดูแลแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีเก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนที่อาจารย์ทองบอก
1: บางทีทำตามคนอื่นไง

0: นะครับเราก็ป้องกันเฉพาะช่วงนั้นแต่ถ้าเอาแบบสั่งเสียเลยก็อย่าเบื่อ
1: โอ้แต่มันจะมีผลกับคนไหม
0: ไม่ใช่เราเบื่อเฉพาะจุดเนาะเราไปภาชนะไปเบื่อมันนะครับอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่เอายาไปฉีดที่ผลที่ใกล้เก็บเองนี่ไม่ได้เนา
1: ะ
0: นะครับเพราะว่ามันเบื่อคนแล้วอันนั้นมันไม่เบื่อนกเบื่อหนูนะครับเราก็อาจจะไปเหยื่อล่อนะครับอย่างนั้นก็ได้ครับผม
2: ก็เลือกได้ว่าจะสั่งสอนหรือว่าสั่งเสีย
1: มีแบบเบาแบบเบากับแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยหนักไปเลยนะคะถ้าเกิดแบบว่าแค่อยากไล่เขาเฉยๆก็ใช้สูตรอาจารย์ได้หรือว่าอยากจะแบบหรือว่าอยากจะสั่งเสียไปเลย
2: ถ้าจุดประทัดล่ะคะอาจารย์จุดประทัดนี่เขากลัวหรือเปล่า
0: ก็กลัวครับกลัวหมดนะฮะคืออะไรเสียงอะไรกุ๊กกักนี่ทั้งหนูทั้งนกกินหมดอะครับแต่ทั้งหนูเนี่ยมันจะมียาเบื่อหนูเนา
1: ะ
0: เราสามารถไปซื้อมานะแล้วก็มาผสมข้าวให้มันกินก็ได้นะเพราะว่าหนูมันจะไม่ไปเราไม่ได้ไปใส่ที่ผลอยู่แล้วนะครับแต่นกเนี่ยมันบินไปติดที่ผลเลยแล้วก็เราก็เอาเหยื่อวางไว้ต่างหากอย่างไรก็ได้ครับ
1: ค่ะระหว่างรอสายนะคะมาแล้วค่ะคุณระเบียบนะคะคุณระเบียบจากจังหวัด
2: อุทัยธานี
1: นะคะสวัสดีค่ะคุณระเบียบคะคุณระเบียบ
3: จ้า
1: เชิญเลยค่ะ
3: ก็อยากรบกวนถามอาจารย์ทองอะค่ะคือปีนี้น้ำก็ทำนาคงไม่มีน้ำขังคงจะแค่เปียกอะฝนมันไม่ดีฝนมันก็ตกก็ไม่มากทีนี้ถ้าเราจะช่วยเขาให้อาหารให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราจะให้ทั้งใบอย่างเดียวได้ไหม
0: ได้ครับคือให้ทั้งใบแต่เราต้องให้บ่อยเนาะให้บ่อยกว่าให้ทั้งดินเนาะเพราะว่าทางดินเนี่ยมันกินทางรากก็คือทั้งเหมือนคนกินทั้งป่าครับแต่ทั้งใบเนี่ยเหมือนเราให้น้ำเกลือนะครับถ้าเราจะให้บ่อยหน่อยนะครับแต่ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยโลนึงมันไม่กี่บาทเนาะโลนึง60บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเราอาจจะฉีดสัก10วันครั้งเดือนหนึ่งสัก3ครั้งมันก็คิดแล้วมันก็เฉลี่ยว่ายังถูกกว่าปุ๋ยทางดินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ให้ใจทางใบคือให้แต่นั้นเกลืออย่างเดียวไม่ให้กินข้าวเลยไม่ได้เนาะกรณีนี้ก็คือกรณีที่จำเป็นนะครับในเมื่อมันไม่มีน้ำที่จะเราจะใส่ปุ๋ยทางดินได้เราก็ฉีดช่วยทางใบถ้ายิ่งถ้ามันพอพื้นมันเปียกเนี่ยมันยิ่งดีครับเพราะว่าพื้นมันเปียกเนี่ยรากมันยังขยายได้ถึงมันได้ทานทางใบมันก็จะไปช่วยรากขยายได้ดีครับใส่ได้ครับฉีดได้ครับครับผม
1: ปุ๋ยทางใบได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ค่ะเห็นก็ถามว่าไล่นกอยากจะถามว่าไล่กระรอกมีวิธีบ้างไหมคะ
0: กระรอกเขาเป็นสัตว์ที่ตกใจเหมือนกันแล้วมันเป็นสัตว์รักสะอาดแต่ทางที่มันเคยเดินเนี่ยเราหาเป็นพวกน้ำมันเครื่องเก่าไปลากรถไว้มันก็จะไม่ผ่านมาอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันตกใจหรือไม่ก็ใช้กรงดักล่อนะครับหรือไม่ก็เอายาคุกอาหารที่มันชอบอันนั้นคือสั่งเสียนะครับก็ดูเอานะครับหรือถ้ายิงนักติ๊กแม่นๆก็นักติ๊กแต่การมัน
1: สั่งเสียมีสองอย่างหนังกระติกยิง
0: ใช่ไหมแล้วก็จะไปบอกพวกมันว่
3: าจะให้มันตก
0: ไม่ได้นะ
3: เอาขวดเอาขวดกระเหล็กคือแขวนคนมันก็ดังทั้งวันนะอาจารย์ลงปลาจันมันก็ไม่กลัวอาจารย
2: ์มันชินแล้ว
1: มันจำได้
0: นานไปมันจะไม่กลัวแล้ว
2: ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วค่ะคุณระเบียบ
0: ต้องเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆครับ
1: นะลองปรับไปเ
0: รื่อยๆปัญญากันระหว่างมันกับเราครับ
3: ปลูกขนุนทุกไม่ได้กินดีแล้วอาจารย์กระลอกเล่นหมด
1: เขาชอบ
0: เราก็ดูเนาะว่าโคนต้นขนุนเนี่ยถ้ามันปลูกไม่ชิดกันเนี่ยเราก็สังกะสีไปล้อมโคนต้นนะครับก็คือถ้ามันไม่ใกล้กันมันก็จะโดดข้ามกันไม่ได้หรืออย่างผลขนุนเนี่ยนะครับเราก็หาอะไรไปทาตรงขั้วผลให้มันเลอะเทอะไว้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านขั้วผลลงไปกินที่ผลแล้วครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านขั้วผลลงไปหาผลยกเว้นว่าผลถ้ามันติดต้นอย่างนั้นมันก็จะยืนติดต้นแล้วกัดนะครับก็ต้องดูเอาครับครับผม

0: โอเคนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณเช่นกันนะคะคุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีนะคะสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
2: ก็จริงๆการเกษตรเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในสวนนะครับฉะนั้นอย่างผมเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีความรู้โอ้โหเจ็บมาเยอะนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับในการที่เจ็บมาเยอะก็เลยทำให้เราเนี่ยพยายามศึกษาคนปลาแล้วก็เอามาทดลองแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเราอย่าไปยอมแพ้นะครับสู้เท่านั้นถึงจะชนะนะครับหรือถ้าสู้แล้วไม่ชนะก็โทรมาหาผม0611242859มาคุยกันมาปรึกษากันนะครับแล้วเราก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็ทดลองแก้ไขดูนะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับครับผม
3: ค่ะโทรได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
2: ์พยายาม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนาะหรืออย่างเช้าเนี่ย4 5กว่า6โมงนั่นจะรีบไปซื้อปุ๋ยเนาะนั่นก็กรณีพิเศษโอเคแต่ปกติแล้ว8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะดีที่สุดครับครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยเราก็จดจำไปด้วย
0: ใช่
3: แล้วก็เอาไปใช้
0: ตอนเกษียณ
3: ตอนเกษียณ
0: ป่านนั้นเขาจะเปลี่ยนวิธีการไปอีกเยอะนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเซฟเบอร์ของอาจารย์ทองไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ค
3: ่ะมีปัญหาก็จะได้ไลน์ไปถามอาจารย์ทองได้นะคะ
0: ก็ดูเวลาด้วยนะอาจารย์ทองบอกว่าไว้เวลาให้อาจารย์ได้พักผ่อนด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะ
3: ค่ะ
0: เอาละค่ะ13:58 นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ค่ะอ้อดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานทุกท่านเลยนะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
13: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
14: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
13: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
14: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
16: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านโป่งหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุดเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
9: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประนามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประนามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางหว่องมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียก นายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉุนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New York
18: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
19: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
20: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

ว้นระยะห่างครึ่งหนึ่งของความเร็วเช่นหากกำลังขับตามกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจ

มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของจังหวัดระยองกำลังจับตาการขยายตัวของทุนจีนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะอำเภอปวกแดงนะครับซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจนถูกเรียกว่าลิตเติ้ลกวางโจวขณะที่การขยายตัวของโรงงานชุมชนและธุรกิจต่างชาติทำให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัยน้ำไฟฟ้าและบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นจึงมีแนวคิดปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับ EEC และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยนายบุญยื่นเลาหะวิทยรัตน์เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยองได้ระบุว่าประเด็นที่ต้องจับตาก็คือการลงทุนของทุนจีนนะครับที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับโรงงานซึ่งยังมีช่องว่างด้านการกำกับดูแลจึงเสนอให้ทบทวนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง BOI และ EEC รวมถึงตรวจสอบให้การลงทุนนั้นเป็นไปตามผังเมืองและกติกาเดียวกับผู้ประกอบการไทยและอีกเรื่องที่ควรจับตาดูก็คือการลงทุน Data Center ในระยองนะครับซึ่งจะใช้ทั้งน้ำและไฟฟ้าในปริมาณมากโดยปัจจุบันนั้นกฎหมายโรงงานกำหนดกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมไว้ที่107ประเภทจึงมีข้อเสนอให้เพิ่ม Data Center เป็นกิจการลำดับที่108เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรและภาระต่อระบบสาธารณูปโภคในระยะยาวนอกจากนี้ยังพบทุนจีนที่ขยายเข้าสู่ธุรกิจหลายประเภทตั้งแต่อาหารที่พักอาศัยไปจนถึงการค้าปลีกจึงเสนอให้ตรวจสอบประกอบการธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยย้ำว่าไม่ได้ต่อต้านการลงทุนจากจีนแต่ต้องแข่งขันกันภายใต้กติกาเดียวกันและไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยหอการค้าระยองจึงเสนอให้ตั้งกลไกระดับจังหวัดเพื่อกันกองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ก่อนอนุมัติโดยพิจารณาพร้อมกันทั้งการใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำการจราจรสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้การลงทุนใน EEC นั้นเติบโตได้โดยไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานในอนาคต
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening. Easy. Inside.
1: สนามบินอุตภเปาสอบผ่านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโครงสร้างก่อสร้างทางวิ่งและทางขับขี่ของสนามบินนานาชาติอุตภเปาติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเมื่อไม่นานมานี้มีการติดตามและตรวจสอบด้านต่างๆอย่างครบถ้วนโดยมีผลการตรวจวัดที่สำคัญได้แก่คุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือนการจัดการขยะและน้ำเสียการคมนาคมและความปลอดภัยสกอพจะสื่อสารความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการประจำเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและสามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการให้ข้อมูลมีความชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน TNG มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เมกะเฮิรตซ
1: ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: สหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

ธปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
4: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมามันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
5: รับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกับเยาวชนในเรื่องราวใกล้ตัวนะคะแต่ว่ามีมุมมองที่น่าสนใจวันนี้ป้าข้างบ้านนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังในหัวข้อทำไมคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะดวงดีกว่าคนอื่นหลายๆคนเคยสังเกตไหมคะบางคนแบบว่าเหมือนไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะเป็นคนที่แบบว่าเห็นอะไรก็มองในแง่บวกอยู่เสมอก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายสักเท่าไหร่บางทีแบบว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่แค่เราเปลี่ยนมุมมองในทุกอย่างก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ
4: เมาแรงแซงทุกกระแสกับรายการป้าข้างบ้าน
5: หลายคนเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมักจะดูเหมือนโชคดีมากกว่าคนอื่นๆซึ่งดิฉันว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้มาพูดคุยกับเยาวชนน้องๆหนูๆในมุมมองต่างๆนะคะมีน้องวีวีแล้วก็น้องซาร่าค่ะสวัสดีค่ะซาร่าซาร่าเคยสังเกตไหมคะเวลาที่ซาร่าไปไหนเนี่ยแบบบางทีก็มักจะเจออะไรที่ดีๆรู้สึกว่ามีมุมมองพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเรามีความคิดดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเขาบอกว่าดึงดูดกันเนาะ
6: ด้วยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเราคิดดีอะค่ะเหมือนอย่างรถติดอะไรเงี้ยแบบคนก็จะหงุดหงิดมากใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราใจเย็นลงหน่อยเราหาอะไรเล็กน้อยฟังได้ประโยชน์จากตรงนั้นก็ดีอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้มันอยู่ที่การที่เราปรับเปลี่ยนความคิดด้วยส่วนตัวหนูคิดว่าเขาบอกว่านะโชคดีโชคดีกว่าคนอื่นๆเพราะน่าจะเพราะจากการสังเกตเขาสังเกตมากกว่าคนอื่น
5: ๆเขามีมุมมอง
6: ใช่ต้องหนูคิดว่าคนที่คิดบวกเนี่ยในสถานการณ์เขาขันอะในสถานการณ์ที่เราอาจจะมองข้ามคนอื่นมองข้ามหมดเลยอ
5: ะ
6: เขามองเห็นจุดที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเขาใช้ตรงนี้แหละคนอื่นถึงเรียกว่าโชคดีแต่อันนี้คือสิ่งที่
5: เพราะว่าบางคนมองข้ามเนาะบางคนมองข้าม
6: เหมือนนักธุรกิจหลายๆคนนี
5: ้บางคนอาจจะกลัวในการที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆพอมีโอกาสเข้ามาคนที่ไม่กลัวเขาก็คว้าเอาไว้เนาะมันเป็นเหมือนจุดเล็กๆที่มีการปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทำให้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็คว้าแล้วบังเอิญมันถูกที่เขาเรียกว่าถูกที่ถูกทาง
6: ถูกโชค
5: ค่ะก็เลยมีสิ่งใหม่ๆก็เลยทำให้มุมมองของแต่ละคนอาจจะบอกว่ากลายเป็นคนที่โชคดีมากกว่าคนอื่นซาร่าเคยเจอประเด็นแบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าเดินมากัน4คน5คนเนี่ยแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แต่ว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันแล้วบังเอิญเราเนี่ยคิดในมุมที่แตกต่างไปแล้วบังเอิญมันเข้าทางแล้วกลายเป็นว่าส้มหล่นอยู่ที่เราโชคดีอะไรแบบนี้เหมือนนิทานที่บอกว่าอะไรที่เกิดแล้วมักดีเสมอถูกไห
6: ม
5: อะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วย่อมดีเสมอ
6: หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับทัศนคติค่ะคนที่เขาคิดบวกเนี่ยเขาจะมองเห็นปัญหาแล้วพอเขาเห็นปัญหาเขาก็จะเห็นโอกาสหนูคิดว่าเขาจะเห็นโอกาสในปัญหานั้นแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาของเขาอะ
7: มันขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนเนาะบางคนเวลาที่เจอเรื่องราวอะไรบางอย่างเนี่ยแบบมีแต่ปัญหาอุ้ยไม่ได้หรอกทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นทำแล้วมันกลัวจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็กลัวแล้วก็ล็อกปิดล็อกแล้วก็ไม่ทำเหมือนมองเห็นแต่ปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าคนที่เขาคิดในแง่ดีเขาจะมองปัญหาเป็นโอกาสในการที่จะท้าทายในความคิดความรู้สึกแล้วก็หาวิธีการในการที่จะรับมือกับปัญหานั้นก็เลยกลายเป็นเห็นพอมีปัญหาแล้วก็มองเป็นโอกาสก็เลยกลายเป็นได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนคติแล้วเขาก็ไม่ถอด้วยเนาะ
6: ไม่ถอแล้วก็กลายเป็นว่ามีโอกาสใหม่ๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนจากปัญหานั้นพลิกขึ้นมา
7: ถูกต้อง
6: ใช่
7: เรียกว่ามีแนวโน้มมากกว่าม
6: ากกว่าคนที่มองเห็นปัญหาแล้วคิดไม่ออก
7: เหมือนแบบมันเหมือนปิดล็อกตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยมันก็เหมือนพอสมองสั่งซ้ำๆๆๆในร่างกายก็ไม่ตอบสนองเหมือนกันนะเฮ้ยเวลาจะไปไหนก็กลัวมันเคยมีไหมที่แบบว่าเหมือนในร่างกายเราเนี่ยมีสองตัวตนใจนึงก็บอกไปเซ่อีกใจนึงก
6: ็เฮ้ยถ้าไปแล้วมันเป็นอย่างนี
7: ้
6: ถ้าไปแล้วมันเป็นอย่างนั้น
7: เหมือนเสียงในหัว
6: เราก็เลยทีนี้เราก็เลยพลาดโอกาสบางอย่างอาจจะดีก็ได้ไม่ได้จะแย่เสมอไป
7: อยู่ที่มุมมองเพียงแค่เปลี่ยนความคิดเนาะ
6: ทัศนคติแต่เราต้องฝึกอ่ะมันเปลี่ยนกันไม่ได้ทันทีทันใด
7: คนเราใกล้สิ่งใดมักจะเป็นแบบนั้น
6: เหมือนกฎแห่งการดึงดูด
7: ถูกต้อง
6: มันกฎแห่งแรงดึง
7: น่าจะเป็นหลักสากลใช่ไหม
6: ใช่ค่ะคิดว่าค่อนข้างสากลนี่แหละเพราะว่าเหมือนเราอยากดีขึ้นเราอยากเป็นแนวไหนให้เราเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งนั้น
7: ไปอยู่กับ
6: อยากลดน้ำหนักไปยิม
7: ไปอยู่กับคนที่มีแรงบันดาลใจมีแนวคิดมีทัศนคติที่คล้ายๆกันกับเรามันก็จะทำให้แบบว่าพากันไปได้ง่ายขึ้น
6: แต่เราก็ต้องเรื่องนิดนึงนะ
7: ถูกต้องเพราะเหมือนเขาบอกว่าเราอยู่กับคนที่ดีเขาก็จะพาเราไปแต่สิ่งที่ดีเนาะเหมือนสุภาษิตโบราณเนี่ยคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าไม่มีทางนะที่จะพากันไปเข้าลกเข้าพงเนาะ
6: เละเทะ
7: เพราะคนชอบอ่านหนังสือก็คือชอบอ่านหนังสือเวลาเราคบกันแล้วก็จะเฮ้ยมันมีเรื่องมีราวที่สนทนากันก็เรียกว่าคนที่มีแนวคิดมีความคิดบวกมีพลังบวกก็มักจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาแล้วก็พลอยทำให้เกิดวงสังคมที่กว้างขึ้นเน
6: า
7: ะม
6: ี
7: การมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันก็เหมือนมีโชคเข้ามามีแสงสว่างมีช่องทาง
6: เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีคนภายนอกก็เลยมองว่าเป็นโชคมากกว่าในความคิดหนู
7: แต่จริงๆก็คืออะไรคือจริงคือมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นแหละ
6: ถูกต้อง
7: เหมือนพลังบวกอาจจะไปถูกเทสถูกความนิยมชมชอบแล้วก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นมารวมกันเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมหรือว่าไปในถึงจุดหมายต่างๆที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
6: จุดมุ่งหมายเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้แต่คือมันเป็นเพราะว่าเราคิดแบบนี้นะ
7: หรือบางทีก็เห็นเพื่อนในกลุ่มก็เป็นอย่างนี้เราจะมีช่องทางไหนเพื่อนอาจจะให้คำแนะนำเนาะเธอทำแบบนี้สิเธอทำแบบนี้สิแล้วเราก็พากันไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกัน
6: มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่คือเหมือนเราทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วก็วิธีที่เหมาะกับตัวเองถ้าเราไปก๊อปปี้เขาทั้งหมดก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะ
7: ค่ะถูกต้อง
6: แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราเอามาปรับให้มันเข้ากับตัวเองแล้วลองคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่เราจะทำอะค่ะผมคิดว่ามันน่าจะไปได้สวยอย่างน้อยเราก็ได้รับคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์
7: ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมาจากพลังของเราด้วยเนาะมาจากแนวคิดทัศนคติเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นหลักว่าอย่างนั้นเถอะ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าคนที่มีแนวคิดบวกมีพลังบวกนะก็จะมีแต่สิ่งดีๆสรุปก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าดวงดีอย่างเดียวแต่ว่าเราจะสร้างโอกาสแล้วก็บรรยากาศที่ดีให้กับตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายสาระอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปไหมคะในเรื่องของมุมมองแนวคิดทัศนคติอะไรของเราคะ
6: อยากให้ลองฝึกสังเกตตัวเองค่ะ แบบว่าอยากกดดันตัวเองมาก
8: ลองสังเกตสิ่งรอบตัว
6: อาจจะมีโอกาสสิ่งที่เขาเรียกว่าโชคนั่นแหละใช่ไหม
8: แล้วไงต่อ
6: บางทีการพบปะผู้คนใหม่ๆอันออกไปข้างนอกก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราอาจจะได้แนวคิดจากคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้
7: เขาเรียกว่าไปเปิดโลกเนาะไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่าโลกเนี้ยกว้างขวางกว้างใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเจอเหตุการณ์เจอผู้คนที่ไม่ซ้ำกันก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้เนาะเพียงแต่ว่าโลกมันก็จะจัดสรรมันจะมีแรงเหวี่ยงของมันมีแรงดึงดูดแรงเหวี่ยงดึงดูดคนที่มีแนวคิดทัศนคติที่ดีเข้ามาใกล้กันแล้วก็เหวี่ยงคนที่
6: ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เลย
7: น
6: ะออกไป
7: โลกจะเหวี่ยงออกไปนะคะเขาเรียกกฎธรรมชาติไหม
6: ธรรมชาติคัสสัน
7: ธรรมชาติคัสสัน
6: สุดท้ายนี้หนูก็อยากจะบอกว่าโชคมันก็อยู่ที่ดวงใช่ไหมคนเราชอบพูดว่าอยู่ที่ดวงแต่ว่าโชคมันก็เป็นแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเราอยู่ดีที่จะเลือกที่จะมองเห็นมันไหมหรือจะตอบสนองกับมันไหมอยู่ดีบางทีเราอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งก็ได้นะ
7: นักใครจะรู้ว่าสิ่งดีๆก็อาจจะรอ
6: เราอยู
7: ่อยู่นะคะ
6: แต่เราต้องมองเห็นมันด้วยนะ
7: และที่สำคัญเราต้องพยายามด้วย
6: นั่งรอชมไม่ได้ต้องลงมือทำนะคะ
7: ถูกต้องพอเราเห็นโอกาสเราก็ต้องลงมือทำเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยเขาบอกว่าโชค30ลงมือทำ70ในแต่ละในช่วงชีวิตของคนเรา
6: โชคอะไรความพร้อมจังหวะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็
7: ไม่ได้
6: แค่นั้นแหละ
7: ก็เป็นศูนย
6: ์ก็เป็นศูนย
7: ์ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดทัศนคติในเชิงบวกทัศนคติในเชิงบวกทำให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดาย
6: ขอบคุณค่ะ
5: และนั่นคือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการป้าข้างบ้านนะคะก็สรุปแล้วคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าดวงดีอย่างเดียวแต่เขาสร้างโอกาสแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตัวเองด้วยนะคะวันนี้รายการป้าข้างบ้านฝากข้อคิดไว้ด้วยนะคะว่าการคิดบวกอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราดูโชคดีขึ้นมาค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: เรื่องดีๆมีทุกวัน
4: แค่ฟัง PRD7 Podcast ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
10: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวัน
4: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์ยศรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
7: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่ม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
8: นางคณิษฐาแห่งคำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเด็งพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอฉวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 47% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนราอำเภอนพพิตำอำเภอทุ่งสงอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมบางแคภาษีเจริญกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนทุ่งครุดอนเมืองหลักสี่จตุจักรบางซื่อสายใหม่บางเขนลาดพร้าววังทองหลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองหลักสี่จตุจักรบางซื่อสายใหม่บางเขนลาดพร้าววังทองหลางหนองจอกคลองสามวามีนบุรีคันนายาวบึงกุมบางกะปิสะพานสูงสวนหลวงวัฒนาจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทรานครนายกคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เมกะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคนผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาภรณ์สยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journeyเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10 นาฬิกาและรอบเวลา16 นาฬิกาพร้อมทั้ง จ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็น

0: บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDP โดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีหมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองด้วยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้ประสบนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสารต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
3: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่วถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นโดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
4: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับตามภาพดีบ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหา เรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จนะครับเยี่ยมรัษฎรนะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นมานะครับที่บ้านเยาหนองห้าเมื่อวันที่28มกราคม2545นะครับแล้วก็ได้เล็งเห็นปัญหานะครับที่ได้เกินไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีพระราชดำรินะครับให้จัดตั้งโครงการนะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับขึ้นนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับให้คนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับโดยแต่ก่อนนะครับก็จะมีแค่1ชนเผ่านะครับคือเผ่าเย้านะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คืออิวเมียนนะครับแล้วก็จะมีการตามพันธุ์นี้ก็คือจะมีการทดลองครับให้คนอยู่ร่วมกับป่าก็คือคำว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับโดยมีการนำชนเผ่านะครับก็คือรับสมัครมาทั้งหมด4ชนเผ่านะครับก็มีเย้านะครับอาคากะเหรี่ยงแล้วก็มูเซอร์นะครับเผ่าละ5หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับอันจริงนะครับแต่ก่อนก็คือคนละประมาณไม่เกิน20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชเมืองหนาวต่างๆครับมีการทดลองปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพนะครับเกี่ยวกับด้านผ้าปักผ้าทอนะครับการทำเครื่องเงินนะครับรวมถึงอาชีพต่างๆนะครับปศุสัตว์นะครับก็มีการทดลองก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็ประยุกต์ทุกอย่างนะครับก็คือในส่วนของเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็สถานีวิจัยนะครับก็มีจากพลังงานมีต่างๆนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณสัก60กว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับด้วยระดมความคิดนะครับต่าง
3: ๆพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
3: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำดำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
4: ช่วงแรกๆก็คือจะเหมือนว่า ยังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับก็คือรายได้ตอนนั้นอ่ะชาวบ้านแล้วก็คือราษฎรก็คือยังไม่มีรายได้นะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คือปีหนึ่งก็คือไม่ถึงสัก10,000-20,000 บาทไม่ถึงนะครับก็คือจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็มีหน่วยงานร่วมต่างๆก็คือเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของการดูแลนะครับการดูแลการให้ปุ๋ยการปศุสัตว์ต่างๆนะครับก็จะมีแต่ละหน่วยงานเข้ามาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็คือจะให้ในส่วนของชาวบ้านก็จะเรียนรู้นะครับการว่าเราถนัดตรงไหนนะครับถนัดอาชีพอะไรนะตรงไหนที่ของเราสามารถทำเป็นรายได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือก็20กว่าปีนะครับ24ปีมาแล้วตอนเนี้ยผลผลิตนะครับของเกษตรกรก็คือมาตกผลึกอยู่ที่กาแฟนะครับก็คือรายได้หลักก็คือ

นะครับแล้วก็จะมีพืชมุงหนาวต่างๆนะครับจะมียกตัวอย่างเรื่องพับเรื่องท้อนะครับจะมีการทดลองปลูกอะโวคาโดครับมาคาเดเมียตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับก็คือมาตกที่กาแฟแล้วก็จะมีในส่วนของพืชมุงหนาวอย่างอื่นก็จะมีเช่นมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพทย์นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องของมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่เพราะว่าสามารถชาวบ้านก็คือสามารถทำได้อยู่

0: ับที่ผ่านมานะครับก็คือสภาพป่าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือถ้าภายทางอากาศก็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็1อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้อยู่เหมือนเดิมนะครับ2ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับ3มีการพัฒนานะครับอาชีพให้ราษฎรในโครงการนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพิ่มเติมนะครับคนอยู่กับป่าได้อย่างเพื่อกูและยั่งยืน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ช่วงปลายปีนี้ครับ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้จัดเตรียมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การจัดการแสดงในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ความงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์.com

ช่วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบหน้าท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการใต้ล่มพระบารมีพระพันปีหลวงตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นายสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
3: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
3: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
5: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

0: ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐยาโทธาการนันทีมข่าวสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวค่ะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะช่วงนี้นะคะก็ทุกหน่วยนะคะก็ต้องเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากที่มีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบค่ะให้สถานการณ์ทางภาคเหนือของเราค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยนะคะโดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งน้ำเอ่อล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่การเกษตรอีกหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวค่ะก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำนะที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำขว้างอย่างรวดเร็วนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งคณะนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็ตามมาด้วยท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่19นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อร่วมการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะรวมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือแล้วก็เร่งให้แก้ไขค่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยเขาบอกว่าก็มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสม24ชั่วโมงสูงถึง277มิลลิเมตรนะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่แม่น้ำน่านแม่น้ำปัวแม่น้ำย่างและแม่น้ำขว้างค่ะก็เข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรนะคะปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบอยู่ที่4อำเภอค่ะได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอท่าวังผานี้เนี่ยก็ทางเรื่องของการช่วยเหลือนะคะกรมชลประทานก็ได้มีการให้ทางสำนักงานชลประทานที่2ค่ะเร่งนำเครื่องจักรแล้วก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการกำชับค่ะให้หลายๆหน่วยงานนะคะเฝ้าติดตามแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเร่งระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาค่ะนำโดยเจ้าหน้าที่จากจังหวัดพิษณุโลกค่ะลงพื้นที่พร้อมกับนำอาหารที่พร้อมรับประทานสิ่งของบรรเทาทุกข์แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะ โดยเฉพาะบริเวณถนนหนอกคำซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำน่านนะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมสูงถึงประมาณ 1.7 เมตรด้วยกันทำให้พี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนนะคะอาจจะยังมีติดอยู่ในภายในบ้านได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มส่งเข้าส่งมอบนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลประชาชนในเบื้องต้นได้นะคะซึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโรงเรียนสตรีศรีน่านก็มีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ60 เซนแล้วก็บางจุดเนี่ยสูงกว่า1 เมตรรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เรือแล้วก็รถยกสูงค่ะเข้าพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับประชาชนตลอดเส้นทางนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้มีการพระราชทานโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานโรงครัวนะคะเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านก็จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านให้บริการอาหารแก่ผู้ประสบภัยและประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด6 มื้อค่ะมื้อละ 2,000 กล่องก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่นับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านในช่วงเวลาที่ประสบความเดือดร้อนนะคะสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านปภ.ค่ะก็ได้มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับในพื้นที่ที่ประสบเหตุประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะว่าถ้าหากว่ามีการประกาศแจ้งเตือนภัยนะคะหรือว่าแจ้งเตือนให้อพยพค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรีบไปยังจุดที่ปลอดภัยทันทีค่ะนอกจากนี้ก็ให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยหากว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าอพยพขนของต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้เตรียมยกสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญไว้ในที่สูงพร้อมกับนำรถเนี่ยไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นนะคะวางแผนการอพยพสำหรับสมาชิกในครอบครัวด้วยถ้าหากว่าน้ำท่วมถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็ให้มีการตัดกระแสไฟที่คัทเอาท์นะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือว่ายืนอยู่บนพื้นที่เปียกน้ำนะคะห้ามเข้าใกล้สายไฟที่ขาดหรือว่าสายไฟที่ตกเพราะว่าอาจจะมีกระแสไฟที่รั่วอยู่ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้นะคะที่สำคัญให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะเพราะว่าอาจจะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดจนจมหายไปก็ได้ให้เน้นย้ำเรื่องของการดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านเนี่ยประสบเหตุหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะคะสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ปภ.ค่ะประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: เหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: อยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะได้มีการเดินหน้าปราบนอมินีอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเร่งตรวจสอบผู้ที่ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงสูง10รายด้วยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤมลรามัยวงศ์ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่19สิงหาคมค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดชลบุรีก็มีการประชุมเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลจำนวน14รายด้วยกันโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามี8บริษัทที่ไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้และอีก6รายค่ะไม่พบการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีณที่ทำการหรือสถานที่อื่นตามที่กฎหมายได้กำหนดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการตรวจสอบนิติบุคคลที่เป็นเป้าหมายแล้ว49รายจากทั้งหมด70รายค่ะพบว่ามีนิติบุคคลเข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงจำนวน21รายด้วยกันโดยมีพฤติการที่เข้าข่ายอย่างเช่นไม่มีสำนักงานใหญ่ณที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้รวมถึงไม่พบการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทางบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่อาจจะเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงในลักษณะนอมินีค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้มีการส่งข้อมูลผู้ที่ทำบัญชีนะคะที่มีพฤติการเข้าข่ายความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย140รายในจำนวนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี15รายค่ะทางนี้จังหวัดชลบุรีก็ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบผู้ที่ทำบัญชีจำนวน10รายก็เรียงนะคะลำดับจากผู้ที่มีจำนวนหุ้นและมูลค่าการถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับสูงเพื่อมุ่งเน้นตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรกนะคะท่านผู้ว่าก็กำชับค่ะให้ทางสำนักงานสรรพากรตรวจสอบการชำระภาษีรวมถึงให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะร่วมดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ในเน้นย้ำนะในเรื่องของการปราบปรามการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลที่ประกอบธุรกิจอำพรางแทนคนต่างด้าวให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะนี่นะคะก็เป็นนโยบายนะที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านนฤมลรามัยวงศ์ค่ะเร่งในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามนอมินีอย่างเข้มข้นค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของ EEC ค่ะจังหวัดชลบุรีก็ได้เดินหน้านะคะทำความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับคุณภาพชีวิตค่ะในพื้นที่ EEC ก็ได้มีการจัดประชุมกันนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและมีการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการหรือว่า EEC นะคะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆค่ะเข้าร่วมประชุมงานนี้ค่ะก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของเขต EEC ด้วยที่มีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการค่ะรวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเช่นท่าเรือแหลมฉบังโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและการเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งก็จะช่วยยกระดับประเทศไทยนะสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและโลจิสติกของภูมิภาคค่ะนอกจากนี้นะคะชลบุรีก็ยังเดินหน้าพัฒนาเมืองค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการพัฒนา EEC นะคะก็จะประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องอาศัยความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะไม่ใช่ว่ามองแค่เฉพาะตัวเลขหรือว่าการลงทุนหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะ แต่ว่าต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตความสุขแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการติดตามข่าวสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ EEC ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้สามารถเข้าถึงแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างมากเลยนะคะพร้อมกับเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะข้อกังวลต่างๆและเสียงสะท้อนจากชุมชนนะคะเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปปรับปรุงการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาในด้านของการสร้างงานสร้างอาชีพการศึกษาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะเพื่อให้การเติบโตของพื้นที่ EEC ค่ะเดินหน้าไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมอาวุธปืนรวมถึงนอมินีด้วยนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันทำข่าวผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดปกครองตำรวจเป็นหนึ่งเดียวผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายรัฐนะคะภายใต้ภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะงานนี้เนี่ยก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการมุ่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบค่ะพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะบูรณาการการทำงานกันอย่างเข้มข้นทั้งปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลอาชญากรรมร้ายแรงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวแล้วก็นอมินีด้วยนะคะรวมถึงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยในมีการแถลงข่าวนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะคะเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะสามารถมีการดำเนินคดีได้แล้วเนี่ยอยู่ที่ 1,231 คดีค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่ที่ 1,260 คนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 40,000 เม็ดนะคะยาไอซ์ได้อีกกว่า 3,900 กรัมเคตามีนอีก900กว่ากรัมยาอี201เม็ดนะคะกัญชา 500,000 กรัมพร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดในช่วง90วันที่ผ่านมาเนี่ยรวมมูลค่ากว่า95ล้านบาทด้วยกันนะคะอันดับ1เนี่ยเป็นของตำรวจภูธรภาค2นะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68

แล้วก็จับกุมผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด48รายด้วยกันค่ะส่วนนอมินีค่ะก็ในเรื่องของนอมินีและคนต่างด้าวนะคะได้มีการตรวจสอบสถานประกอบการ96บริษัทค่ะพบการกระทำผิด24บริษัทด้วยกันดำเนินคดีไปแล้ว22บริษัทพร้อมตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวอีก463แห่งติดตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว20เหตุการณ์ด้วยกันรวมถึงประชุมบูรณาการการปฏิบัติงานเนี่ย57ครั้งปล่อยแถวการออกตรวจป้องกันเหตุทั้งหมด 1,759 ครั้งและดำเนินโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ค่ะ149ครั้งด้วยกันทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลนำโดยจังหวัดชลบุรีนะคะให้ความสำคัญกันอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามเกี่ยวกับอาวุธปืนค่ะรัฐบาลก็มีการกำหนดวาระเร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจังหวัดชลบุรีก็ร่วมกันกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันได้มีการเร่งมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะในการตรวจยึดอาวุธปืนในช่วง1มิถุนายนถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถยึดอาวุธปืนได้88กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก209นัดแบ่งเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนเนี่ย71กระบอกนะคะแล้วก็ปืนที่มีทะเบียนอีก17กระบอกค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถมีการตรวจยึดวัตถุระเบิดได้อีก3ลูกประกอบด้วยระเบิดซ้อม2ลูกแล้วก็ระเบิดควัน1ลูกค่ะเพื่อเป็นการสกัดกั้นอาวุธร้ายแรงนะคะที่นำมาเนี่ยไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อเหตุแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นการเดินหน้าบูรณาการการปฏิบัติการนะภายใต้แนวคิดปกครองตำรวจเป็นหนึ่งเดียวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมอาวุธปืนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลนอมินีและการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ได้เรื่องการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี้
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินทาลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สำหรับอำเภอปัวนี้ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสียงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
9: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้คุณ Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
8: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI ดีไซน์ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนว่าแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนว่าพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI ดีไซน์ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนว่า Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
11: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับ
1: พบกับรายการแวดวงกีฬาครับ20สิงหาคม2569โดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุวิทย์สมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชาธรชัยโสดา คุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้ก็บอกว่าเริ่มต้นที่ข่าวดีของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยล่ะนะครับการประสานงานการพูดคุยคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีนะท่านผู้จัดการกองทุนนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงคุณองค์อาจมาภากมลตัวแทนของทางทรูที่ถือลิขสิทธิ์นะครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคุยกันจนที่สุดแล้วนะทีมชาติไทยก็เราได้เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันนะฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งอาเซียนนะครับดูทางไหนล่ะคุณผู้ฟังครับก็ดูได้ทางเพจสถานไม่ใช่ทางดูได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับโหลดกันฟรีๆนะครับโหลดกันฟรีๆดูกันได้นะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรเลยนะครับโหลดกันฟรีๆเราจะได้ดูกันแมตช์รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทางด้านของทีมชาติเวียดนาม2นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่านัดแรกเนี่ย22 สิงหาคม 22สิงหาคมเราเจอเวียดนามก่อนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับบัตรเข้าชมมีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่300จนถึง600บาทนะครับก็ถูกใจราคาไหนแต่ว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะโหลดแอป True Vision Now ก็แอปพลิเคชันนะผ่านมือถือผ่าน iPad iPhone อะไรต่างๆเนี่ยนะโมบายก็โหลดฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะส่วนคนที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเป็นสมาชิกเสียตังค์ไปแล้วทำไงนะทางด้านของ True Vision Now ก็อาจจะมีเรื่องของแพ็คเกจในการให้ขยายในการดูฟรีรายการต่างๆเพิ่มอีก1เดือนนะครับนี่คือความพยายามของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการให้เราได้ดูฟรีเรื่องของฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยเจอกันบ่อยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนนะเราก็ถือว่าเบอร์1เบอร์2ของอาเซียนแหละไทยเวียดนามนานๆทีชุดใหญ่ก็จะมีจะมีอินโดนีเซียมาบ้างนะจะมีอินโดนีเซียมาบ้างนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ไทยกับเวียดนามสู้สีสู้สีกันนะครับที่จะลุ้นกันนะครับนี่คือรายการใหญ่ของเอเชียรายการนึงละนะครับก็เป็นการสารฝันนะฮะให้คนไทยได้ชมฟรีกันนะครับของเรื่องของฟุตบอลนะครับก็ขอบคุณนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็ท่านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนะดร.ขออภัยนะท่านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับนะที่ร่วมกันนะครับในการสนับสนุนขับเคลื่อนนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วไทยกับเวียดนามนะวันนี้เราทีมชาติไทยก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะครับในการซ้อมอีกครั้งสำคัญของเรานะในการเจอกับเวียดนามนะครับเราซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมที่ BGTC 3ปทุมธานีนะครับซ้อมนะเพื่อความพร้อมในการเจอกับทางด้านของเวียดนามในชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงแชมป์นัดแรกนะครับวันนี้ซ้อมประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดและก็ความเข้าใจในเกมนะครับมาเนลทอมเบียให้สัมภาษณ์นะครับนะบอกว่าเราและเวียดนามก็เหมาะสมนะที่มายืนจุดนี้จุดในรอบชิงชนะเลิศมาเลเซียเวียดนามผ่านมาเลเซียมานะการเข้าชิงชนะเลิศถือว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมแน่นอนนะครับทั้งสองทีมทำงานกันหนักเจออุปสรรคมากมายมาถึงจุดนี้นะครับเหมือนกับการปีนเขาแหละกว่าจะถึงยอดเขานะผ่านทางขรุขระผ่านอะไรมากมายเพราะเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเราทีมชาติไทยมีช่วงเวลาที่ดีและมีบรรยากาศที่ดีนะที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีนักแต่ตอนนี้เราโฟกัสแล้วก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับเกมที่เหลือนะครับส่วนมาเนลทอมเบียมองเวียดนามนะครับว่าเวียดนามมีการเล่นรูปแบบที่ชัดเจนนะมาถึงรอบชิงแต่ตอนนี้เหลืออีก2เกมเราจะทำงานหนักเพื่อแชมป์นะเพื่อตั้ง2นัดนะครับขอกำลังใจเชียร์นะครับบอกว่านัดแรกในการชิงชัยในการเชียร์กันขอแฟนฟุตบอลนะมาเชียร์กันเราที่สนามให้เยอะที่สุดนะครับที่ผ่านมาเล่นที่ราชมังนะคุณผู้ฟังครับไม่เกินไม่ข้าม 20,000 นะครับ12,000 10,000 300นะครับนะขอให้ข้าม 20,000 นะคุณผู้ฟังไปเชียร์กันเยอะๆนะครับและให้กองเชียร์เป็นผู้เล่นคนที่12ในเกมนี้ด้วยนะครับนะเสกสรรราตรีก็บอกว่านะเราก็ฟื้นฟูร่างกายในวันนี้นะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในทีมนะครับ22สิงหาคม20นาฬิกานะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานร่วมเชียร์กันฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรา ก็จะบินไปที่เวียดนามในวันที่26สิงหาคมรอบชิงนัดที่2ที่มีดินสเตเดียมนะครับทั้ง2นัดนะครับไม่ถ้าไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ดูฟรีครับทุกเครือข่ายนะครับดูฟรีแค่โหลด True Vision Now นะแอปพลิเคชันมาดูฟรีนะครับนะเราจะได้ดูฟรีกันนะขอบคุณนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะให้เราได้ดูฟรีกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราวกกลับมาแบดมินตันก่อนแล้วก็ไปเรื่องของฟุตบอลโค้กคัพแล้วก็ฟุตบอลรายการอื่นๆนะครับโค้กคัพแล้วก็แบดมินตันนะครับแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก BWF นะครับ World Tour Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับวันนี้ชายเดี่ยวนะครับเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะวิลกุลุตวิทยสารเนี่ยเอาชนะดาเนียลบูโคเวนโกมือ57จากอิสราเอลไป 2-0 เกมครับแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายนะครับรอบ3เจอกับกาเรตดันมือ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป 2-0 เกมนะครับ21-10ผ่านเข้ารอบเจอกับอเล็กลานิแยนะครับหรือว่าอึงกาลอสจากฮ่องกงนะอเล็กลานิแยนี่จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในรอบก็ลุ้นให้วิวชนะนะในรอบต่อไปเพราะอลิกานิเยกับอึงการ์ลอสเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ปรับที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับก็ลุ้นมือหนึ่งของโลกอยู่นะวิวกรุตวิทยสารนะครับแล้วก็มีอันทอร์เซนคนหนึ่งแล้วก็มีท่านของจอร์แดนคริสตี้คนหนึ่งนะที่ลุ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงต้องเข้ารอบรองรอบชิงเนี่ยประมาณนั้นนะครับส่วนคู่ผสมนะบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับเจอคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับยูอิจิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับคู่มือ16ของโลกนะครับเล่นถึง3เกมนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะชนะได้นะครับ2-1 เกมเกมแรกแพ้ไปก่อน11-21มาเกมที่2ชนะ21-12แล้วก็เกมสุดท้ายครับเกมที่3เกมตัดสินชนะ21-17นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คู่สุดท้ายนะจะไปเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกิเซลกับเดฟิลดูแกรนะขอพาเดฟิลดารูนะครับคู่มือ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีเช่นเดียวกันนะฮะเจอคู่ปรับจากฝรั่งเศสนะครับลุ้นกันเป็นนัดๆนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้แล้วก็บาสกับเฟรมก็บอกเหมือนกันก่อนแข่งขันรายการนี้บอกว่าดูกันเป็นนัดๆนะครับตั้งเป้านัดต่อนัดไม่ได้มองถึงแชมป์มองถึงนัดต่อนัดและพรุ่งนี้ได้เชียร์นะครับอีกคนหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะผ่านมาสู่รอบนี้และชนะได้ก็คือหมิวพรประวีช่อชูวงมือ10ของโลกนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะซอนนาลีมือ123ของโลกจากนิวซีแลนด์2-0เกมนะครับ21-13 21-13ครับวันนี้ช่วงบ่ายครับเจอศึกหนักเจอมือ4ของโลกเฉินยู่เฟยปรากฏว่าหมิวครับเอาชนะไปได้2-1เกมครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับ2-1เกมแพ้เกมแรก15-21ฮึดกลับมาเกมที่2ถึงดิวครับ25-23นะครับโอ้โหหืดเจ็บหืดเลยในเกมที่2อะกว่าชนะได้นะครับและเกมตัดสินชนะ21-17นะครับหมิวพรประวีช่อชูวงจะไปเจอกับโอกุฮาระจากญี่ปุ่นนะในรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีนะรอบที่แล้วชนะผ่านนักแบดมินตันคู่จากสกอตแลนด์นะครับและมารอบนี้นะรอบ16คู่เจอกับคู่ของมือ2ของโลกจากจีนนะฮะก็คือเจียงเจินปังกับเหวยยาซินนะครับต้านไม่ไหวจริงๆนะจีนคู่นี้เขาเก่งแพ้ไป12-21แล้วก็17-21นะครับแพ้ไป0-2เกมตกรอบนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อีคิวฮะพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะมือ11ของโลกแพ้อเล็กลานิแยนะซึ่งวันนี้อเล็กลานิแยจะเจอกับอังกาลอสนะครับเมื่อวานอีคิวแพ้ไป0-2เกมนะครับ12-21แล้วก็13-21ส่วนมีสุพนิดาเกตทองนะเมื่อวานแพ้เมียบิสเฟลนะครับมือ16จากเดนมาร์ก1-2เกม19-21 21-11 และ 20-22นะครับแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์นะน่าเสียดายนะครับนะเจอกับนักเทนนิสที่มือต่ำกว่านะครับ ก็ปรากฏว่าถอนตัวนะนะครับแพ้ในเกมแรกมีชนะคู่ต่อสู้ไปก่อนนะ21-13นะครับแต่ว่าในเกมที่2เนี่ยตามหลังอยู่7-11นะครับมีอาการเจ็บด้านหลังนะในส่วนด้านซ้ายนะครับในจังหวะการเล่นก็จะประคองเล่นต่อนะจนถึงเทคนิคทามเอาท์แต้มที่11นะฮะมีก็ขอริทายจากการแข่งขันนะครับส่วนทีมงานจะเร่งเรื่องของการเช็คอาการนะฮะแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการแข่งขันเมื่อวานนะครับเป็นมันก็ให้เมย์รัชนกอินทนนท์นะครับให้หายเจ็บไวๆนะครับจากแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้นะที่ห้องแถลงข่าวซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคุตุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอายุ17ปีในการซินกาดีเมอร์ดิก้าครับ2026รอบรองชนะเลิศนะฮะก็มีการแถลงข่าวจัดการแถลงข่าวกันของเราก็ส่งธิดารัตน์วิวาสุขุนะผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมหญิงทีมชาติไทยนะครับไปแถลงข่าวพร้อมด้วยกวินธิดากีคุณทศกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีผู้เล่น3ชาตินะที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจอร์แดนและอินโดนีเซียนะครับซึ่งไทยเจอกับมาเลเซียนะครับในรอบรองนะโค้ชทางด้านของโค้ชของเรานะครับธิดารัตน์ก็บอกว่ารอบรองเจอกับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะแล้วก็มาเลเซียก็แน่นอนเป็นทีมที่ดีส่วนเราทีมชาติไทยพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคุตุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซีย21สิงหาพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟัง15 นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดซีการ์ดี้เมอร์ดิก้าครับนะใน YouTube แล้วก็จะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะว่าผลการแข่งขันในรายการนี้นะเราจะผ่านมาเลเซียได้หรือไม่ทันในรายการแวดวงกีฬาแน่นอนนะครับติดตามผลได้ถ้าไม่ได้ติดตามการแข่งขันสดนะผ่าน YouTube เดี๋ยวแวดวงกีฬานำผลมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นจอร์แดนกับอินโดนีเซียนะนะครับทั่วรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเนี่ยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็ประกาศรายชื่อมาวันนี้นะครับ29นักเตะเพื่อเก็บตัวแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิง29คนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับภายใต้การดูแลของอัลเฟรดครับเนติพงษ์ศรีทองอินฟุตบอลแข่งขันกัน14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับเราอยู่ในกลุ่ม E เจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นงานหนักชายนิดไทเปก็สูสีรวมถึงเวียดนามก็สูสีนะเจอกันบ่อยในย่านนี้เจอกันอีกแล้วนะครับแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับหมายความว่าเราจะแพ้ไม่ได้เลยนะฮะแพ้ไม่ได้เลยต้องชนะอย่างน้อย1นัดนะคือ4แต้มอ่ะได้เข้ารอบประมาณนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเก่าหลายคนนะตัวเก่าหลายคนนะอย่างเช่นพิสมัยสอนใสที่ยังเล่นอยู่นะธนิการแดงดานะกุลศิลาลิมป่าวณิชย์จันทิสตาจีนันทุยาสาวลักษณ์เพ็งงามนะครับสาวลักษณ์เพ็งงามแล้วก็จิราพรมงคลดีนะครับหลายคนเล่นในลีกของไต้หวันนะเช่นกวางสีผังเก่านะทางด้านของไต้ชวนนะครับโรเยอร์เทมปูนี่นะจาริสตาสาวลักษณ์จิราพรเล่นอยู่ต่างชาตินะครับส่วนธนิการกับกุลศิลาเนี่ยเล่นกับ BGC บัณฑิตเอเชียเนี่ยแชมป์ไทยลีกนะครับแล้วก็ทางด้านของพิสมัยสอนใสก็เล่นร่วมในทีมเดียวกันกับสาวลักษณ์เพ็งงามนะเล่นในต่างชาตินะครับนักกีฬาของเราทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมารายงานตัวนะครับ29คนนะจะมารายงานตัวกันนะที่กกกทศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกทวันที่26สิงหาคมจากนั้นก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการแล้วก็จาก29นะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายไปที่ญี่ปุ่นเดินทางวันที่11กันยายนนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลสาวไทยชุดศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับวันนี้ไปซ้อมที่สนามจริงและที่เทียนจินสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ นะครับที่ก็เป็น3แข่งขันจริงนะครับวันนี้ได้ซ้อมแล้วนะที่3แข่งขันนะครับก็ซ้อมใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าในการซ้อมของเรานะเพราะว่าเรานัดแรกเราเจอกับออสเตรเลียนะครับนะบอกว่าโค้ชออสก็บอกว่าในการเจอกับออสเตรเลียถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะกำลังพัฒนาทีมนะแต่ว่าไทยต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจในเกมนัดแรกของเราเนี่ยในการเจอกับทางด้านของออสเตรเลียพรุ่งนี้13นาฬิกานะครับเพียวอัชรพรคงยศนะครับบอกว่าหลังจากการฝึกซ้อมนะครับบอกว่าทุกคนปรับตัวได้ดีโชคดีที่มีฝ่ายสนับสนุนเรื่องของการฟื้นฟูที่เหลือคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือความพร้อมของนักกีฬาของเรานะพรุ่งนี้นะครับเจอกับออสเตรเลีย13นาฬิกานะมีถ่ายทอดสดช่องไหนผมไม่แน่ใจขออภัยจริงๆแต่เป็นช่องแกรมมี่หรือโมโนนี่แหละที่จะถ่ายทอดสดนะฮะใครทราบเนี่ยแจ้งมาด้วยนะส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไทยกับออสเตรเลียนะครับก็บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าเราจะได้เชียร์ไปพร้อมๆกันแหละพรุ่งนี้เนี่ยวอลเลย์บอลก่อนนะ13นาฬิกาจบประมาณ15นาฬิกาแล้วเชียร์ฟุตบอลหญิงนะ2รายการเลยอยู่หน้าจอกันเลยทีเดียวนะไม่ต้องขยับไปไหนนะครับนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีภารกิจนะส่วนคนที่มีภารกิจทำงานนะติดตามผลการแข่งขันทางแวดวงกีฬานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุญาตเช็คหน่อยว่าไทยออสเตรเลียวอลเลย์บอลถ่ายช่องไหนนะคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมคุณสุเทพทราบไหมครับคุณมารีทราบไหมถ่ายช่องไหนนะฮะผมขออนุญาตดูนะนะครับว่าถ่ายช่องไหนคุณผู้ฟังถ้าดูทีวีจะได้ตามไปพร้อมๆกันนะครับปกติเนี่ยบ้านเราถ่ายช่องแกมมี่ไงแน่ใจแต่ว่าตอนนี้ในการชิงแชมป์เอเชียน่าจะเป็นโมโน29แล้วล่ะนะครับนะคุณผู้ฟังติดตามได้ทางโมโน29นะช่อง29แล้วก็แอปพลิเคชันโมโนแม็กนะขออภัยคุณผู้ฟังตามนี้เลยนะนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับออสเตรเลียนัดแรกนะครับ3แต้มแหละและ3ต่อ0เซตด้วยนะรัฐนนท์ชูเมืองบ้านมงกีฬาการันตี3แต้มแล้วก็3เซตรวดนะช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตนะครับนะไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับวอลเลย์บอลนะเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นก็ไปดูคู่อื่นๆนะหลังจากที่ไทยแข่งขันกันในวันที่21แล้วคู่ของไทยนะอีกนัดนึงก็คือ24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็วันที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลโค้กคัพอยู่17ปีนะครับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเยาวชนอีกรายการนึงที่ยิ่งใหญ่อีกรายการนึงของไทยโค้กคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแข่งขันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแข่งขันสนามที่มนต์ครั้งที่สุดของประเทศไทยคือสนามสุพัชลาไสยครับก็ทีมที่แข็งแกร่งทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับการแข่งรายการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกับทางด้านของกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับฟุตบอลโคคัพอายุ17ปีนะฮะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับวันนี้นะนัดสุดท้ายที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพสสเตเดียมนะครับก็ผลปรากฏดังนี้นะที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะลูกหนังบราซิลเมืองไทยคือกันทารม1ประตูต่อ0นะครับคู่ที่2กลุ่ม C นะครับศรีสะเกษนะโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษแพ้ไชน่าฮอบิล1ประตูต่อ4ครับแล้วก็ที่สนามแพสสเตเดียมกลุ่ม B ครับชลบุรี FC ชนะเชียงใหม่ FC 3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็กลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์5ประตูต่อ1ครับแม่โจ้นี่โอ้ฟอร์มแรงจริงๆแอบเชียร์อยู่นะซึ่งได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเจอกับไชน่าฮอบิน13นาฬิกาพรุ่งนี้ขออภัย22นะฮะวันที่22สิงหาคมรอบรองชนะเลิศนะครับอัสสัมชัญชนบุรีอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะเจอกับไชน่าฮอบิลนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับไชน่าฮอบิล13นาฬิกาและคู่ที่2ชนบุรี FC เจอกับแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับเกจิฟุตบอลขาสั้นนะมองว่านะคู่นี้มองว่าอัสสัมชัญจะไปชิงกับ ชลบุรีนะผมมองว่านะนะไม่อยากจะแหมนะตั้งอยากแอบเชียร์แม่โจ้อยู่เพราะแม่โจ้ตามดูตั้งแต่รอบคัดเลือกทางภาคเหนือยิงเยอะมากเป็นทีมที่โอ้โหบุกหนักยิงกระจายประมาณนั้นนะฮะรับไม่สนมุ่งแต่เกมรุกนะฮะเจอกับชลบุรีทีมที่มีระบบที่แบบต้องมองอะคาเดมี่ชลบุรีต้องยอมรับเลยนะเขาเป็นหนึ่งอีกทีมหนึ่งนะที่สร้างอะคาเดมี่ที่เก่งแข็งแกร่งในทีมจากภาคตะวันออกนะชลบุรี FC นะครับส่วนอัสสัมชัญแน่นอนแล้วครับชื่อนี้มาจะเป็นอัสสัมชัญไหนก็แล้วแต่ในกรุงเทพมหานครนะฮะอัสสัมชัญชลบุรีอัสสัมชัญศรีราชาอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นชื่ออัสส

0: เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะเรื่องของฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะมีการแถลงข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยบริษัทมอลเทนไทยแลนด์จำกัดนะครับเขาได้มอบอุปกรณ์กีฬานะลูกฟุตบอลนะในการแข่งขันแล้วก็ลูกวอลเลย์บอลในการแข่งขันนะครับมูลค่าทั้งฟุตบอลและเรื่องของวอลเลย์บอลไม่ต่ำกว่าในการสนับสนุนใน7ล้านบาทขอบคุณมอลเทนด้วยนะครับนะ6ล้านบาทนะเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของวอลเลย์บอลนี่4ล้านบาทนะมูลค่าที่ทางโมเทนสนับสนุนนะครับนี่เป็นการส่งเสริมนะครับในการแข่งขันเรื่องของกีฬาทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลพรายมินิสเตอร์คัพนะฮะกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่นะครับแล้วก็จัดการแข่งขันให้เป็นระบบมากขึ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับภูมิภาคระดับตำบลระดับอำเภอคัดเลือกกันก้าวสู่ระดับเส้นทางของนักกีฬาอาชีพนักกีฬาอนาคตต่อไปนะครับก็ได้เอกชนดีๆได้หน่วยงานภาครัฐดีๆนะในการสนับสนุนนะครับพรายมินิสเตอร์คัพครับปีนี้มีทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะครับไปสมัครกันได้นะดูรายละเอียดเรื่องของฟุตบอลก็คือทางFA Thailandนะครับทางวอลเลย์บอลก็ไปดูทางเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนะนี่คือเรื่องของ Prime Minister Cup นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ปากีสถานนะครับเทควันโด President Cup 2026นะครั้งที่8นะที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยได้มา1เหรียญเงินนะจากน้องอิมครับพัชรการภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็1เหรียญทองแดงจากไอออนกลิดพร้อมปัจจุนะ74กิโลกรัมชายนะฮะวันนี้นะเราเอาตั้งแต่บอกเมื่อวานนะปากีสถานเช้ากว่าเราเมื่อวานเราได้มาอีก1เหรียญทองนะฮะรุ่นแรกก็คือรุ่น50รุ่น53กิโลกรัมหญิงนะฮะน้องแนทชุติการจงกลรัตน์วัฒนานะเต็ง2ของรายการได้บายรอบแรกครับเข้าสู่รอบก่อนรองเอาชนะอิราบอาลีจากปากีสถาน2ต่อ0ยกนะรอบรองเจอกับคาซัคสถานเอาชนะอับดุลลาอาซินยูเซฟ2ต่อ0ยกพอขึ้นเข้าสู่รอบชิงนะครับก็เจอกับตัวเต็งนะเต็ง1จากอิราแหละนะทางด้านของนาจาฟี่ชาปักนะครับจากอิหร่านปรากฏว่าน้องแนทนะครับชุติการจงกลรัตน์วัฒนานะก็โชว์ฟอร์มนะก็ยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2ต่อ0ยกนะครับก็คว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมเทควันโดไทยในรายการนี้นะครับส่วนรุ่นอีกรุ่นหนึ่ง80กิโลกรัมชายนะซึ่งเข้าแข่งขันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็คือแตงโมครับธนาธรแซ่โจนะครับรอบแรกเจอจอแดนนะแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2ยกนะครับนะคือชนะมานะแล้วก็ไปเจอรอบ3นะขออภัยรอบ3เนี่ยแพ้จอแดน0ต่อ2ยกก็ตกรอบไปนะครับนะตอนนี้รายการนี้เราได้มาแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโดของเรานะไปแข่งขันรายการศึกเทควันโด President Cup 2026ที่ปากีสถานนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์นักกีฬาไทยกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเทควันโดมีในเอเชียนเกมด้วยนะนักกีฬาของเราเดินสายไปเก็บตัวแข่งขันนะหลายๆรายการเทควันโดไปเก็บตัวที่เกาหลีด้วยนะครับเพื่อรอนี่แหละแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะเราก็ลุ้นเหรียญทองกันหลายรุ่นหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับมีฟุตบอลอีกรายการหนึ่งเพิ่งจับสลากแบ่งสายกันแล้วเราก็เตรียมพร้อมนะก็คือฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะฮะในการ20ปีรอบคัดเลือกซึ่งทีมชายเนี่ย17ปีก็คัดเลือกที่ชลบุรีนะทีมหญิงเนี่ยนะชุดที่ไปแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งจะเจอมาเลเซียพรุ่งนี้นะรายการหลักก็คือไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเราไปคัดของเราไปคัดที่ชลบุรีส่วนทีมชายก็แข่งกันที่ชลบุรีก่อนนะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะรอบคัดเลือกในการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีในการ AFC Asian Cup นะรอบควอลิฟายนะครับอยู่20ปีของเราอยู่ในร่วมกลุ่มกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับปลายเดือนนี้แหละเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก่อนนะวันที่31สิงหาคมนะครับ19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียมหลังจากนั้นก็เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับวันที่3กันยายนชลบุรีสเตเดียมแล้วก็เจอกับอิรักนี่งานหนักเหลือเกินนะทีม U23 เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยแม่ทั้งเติร์กทั้ง อิรักแล้วก็ UAE เนี่ยแม่ขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลนี่จากตอนออกกลางนี่หนักดักเหมือนกันเลยนะนะครับอ๋อนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วในแวดวงกีฬานะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556 มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำลิดผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือฤกษ์เวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันทน์หอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทน์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉ บับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาดที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนาม นัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาในองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนั้นทางทรูก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครภาษากีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.5 5และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เอ็งทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเข้าประกาศพรก.ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไรขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสกเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสกก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเองมาก็ดีแล้วใครจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสกพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลอะสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงงๆแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิไปกันได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

มจำได้ไม่ลืมว่าพี่เสพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป.6เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกำลังจะเลิกเล่นและก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาตาสุดท้ายเจ้าสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงแต่ปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหูใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านทิศตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินดุ่มดุ่มตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเองยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอเจ้าของร่างนั้นส่งเสียงทักทายผมยืนนิ่งราวถูกมนต์สะกดหัวใจเต้นแรงไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมแกลนผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดบิ้นหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่หยุด

งวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนนั้นบ้านผมคลึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกันโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมหึมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเองรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานกับ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสกเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

นจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสกขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปผมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสกรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและ

เปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วหรืออบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหายชาวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
6: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสะตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร้อม ร่องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
7: นายนพดลสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนคงติดตามข่าวอยู่นะเป็นห่วงคนไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งทางจังหวัดน่านน่านหนักเลยนะตั้งแต่อำเภอปัวเลื่อยลงมาเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เข้าผ่านทางอำเภอเมืองน่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทางสุโขทัยสุโขทัยก็ได้ข่าวมีฝนตกด้วยอ่ะก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมาถึงกันด้วยในส่วนของพื้นที่ใต้น้ำที่ทางหน่วยงานภาคราชการเขาได้แจ้งเตือนไว้นะครับน่านมาสุโขทัยหลักๆนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็เห็นว่ามีท่วมบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุจากปภ.ด้วยว่าจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะครับและได้ข่าวว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะด้วยนะคุณผู้ฟังครับโควิดระบาดเยอะด้วยแต่ว่าโควิดมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะไม่รุนแรงมากเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามันก็ระบาดเหมือนไข้หวัดนะเป็นก็ไม่ค่อยดีก็ต้องรักษากันนะแล้วก็ป้องกันกันด้วยสำหรับชั่วโมงแรกของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์แอ๊กจะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันเสมอทีเดียวนะครับท่านมารอแล้วนะฮะอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับฟัง
4: ครับเมื่อกี้คุณบรรลมพูดถึงน้ำท่วมก็ขออนุญาตให้กำลังใจก่อนนะครับผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่ากลัวมากเลย
3: น่ากลัวน่ากลัวรุนแรงรุนแรงครับ
4: ภาพข่าวน่ากลัวมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่สวยงามนะจังหวัดน่านที่ท่องเที่ยว
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เตรียมข้อมูลมานะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรที่ช่วยสนับสนุนเนาะการรักษานะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะที่ช่วยไมเกรนครับช่วยปวดหัวไมเกรนครับช่วงนี้เสพข่าวใช่ไหมครับเครียดนะครับมีแต่ภัยพิบัตินะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีบางทีมีความเครียดนะครับสมุนไพรลดไมเกรนและลดความเครียดครับคุณผู้ชมครับ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจไมเกรนก็เป็นกันเยอะเครียดนี่เป็นกันทั่วเลย
4: เครียด
3: เป็นกันทั่วเลยสมุนไพรช่วยลดได้นะช่วยลดได้อาจารย์เล่าให้ฟัง
4: ช่วยลดได้ใช่ครับใช่ครับโอเคครับก็เรื่องของไมเกรนนะครับก็หลายท่านนะครับก็อาจจะเคยเป็นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมาปวดบ่อยๆ จะคิดว่าเอ้ยฉันปวดจาก พักผ่อนน้อยหรือเปล่ากินยาก็หายแต่จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไมเกรนได้ครับซึ่งผมบอกเลยคนไข้ที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยที่เรียกว่ามาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะวินิจฉัยตัวเองได้นะฮะว่าแบบเนี้ยไมเกรนมาแล้วเพราะว่าเคยกินยาแบบรักษาไมเกรนแล้วหายแต่เวลาเป็นครับกระทบต่อชีวิตประจำวันมากครับเพราะว่ามันปวดมากจนทำอะไรไม่ได้อะครับคุณบรมเคยเป็นไหมไมเกรน
3: ผมโชคดีที่ไม่ได้เป็นไมเกรน
4: ไม่เคยนะ
3: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยเป็นดีนะครับ
3: ชีวิตผมปวดสุดๆนี่จะเป็นนิ้วในไตครับ
4: เป็นนิ้วในไตนะครับ
3: ปวดแบบทรมานบิดไปบิดมาโอเคครับดีไม่ได้เป็นไมเกรนไม่อีกโรคหนึ่งครับผม
4: ครับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะครับจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนานมาแล้ว
3: ทรมานใช่ไหม
4: ทรมานมากมันโอ้โหปวดตึ๊บเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้จะเรียนก็เรียนไม่ได้ต้องหาที่พักครับเหมือนร่างกายมันก็ต้องหยุดพักผ่อนตัวเองเนาะหยุดพักชัตดาวน์นะครับคือก็จะเห็นครับว่าอาการไมเกรนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างเดียวมันส่งผลต่อ อารมณ์นะฮะแล้วก็วิธีการทำงานด้วยนะครับก็ไมเกรนนะครับไม่ใช่แค่เกิดจากความเครียดอย่างเดียวหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับคือไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนเหมือนกันครับเกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างครับคือไม่ใช่แค่ความเครียดหรือพักผ่อนนะฮะฮอร์โมนนะครับสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับมีทฤษฎีบรรยายว่าจากพันธุกรรมก็มีนะครับ อาการที่เป็นลักษณะเด่นนะครับของปวดหัวไมเกรนนะครับคือปวดศีรษะมักจะปวดศีรษะข้างเดียวครับหรือว่าบางคนเนี่ยปวดสลับซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเช่นปวดหัวตามด้วยคลื่นไส้แพ้เสียงสมองตื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งหลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากความเครียดแต่จริงๆมันมีปัจจัยกระตุ้นครับบางทีหิวก็ปวดไมเกรนนะครับพักผ่อนน้อยนอนดึกนะอดหลับอดนอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดไมเกรนได้เพราะว่าทำให้ร่างกายเกิดความเครียดนะฮะนอกจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจครับไม่ใช่เครียดอย่างเดียวนะครับวิตกกังวลนะสภาพจิตใจเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญ
3: ใน
4: การควบคุมการทำงานของระบบประสาทครับนะฮะมันจะปวดหนักเข้าไปอีกครับยิ่งกังวลยิ่งเครียดนะครับเรื่องแสงครับนะแสงจ้านะครับการจ้องการอยู่ในที่แดดนะครับแดดร้อนๆนะครับที่มีแสงแดดจ้าๆเป็นเวลานานๆนะครับพวกนี้ก็ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้เพราะว่าส่งผลต่อความเมื่อยล้าของดวงตานะครับในบางคนนะครับผมเคยเจอเปิดหน้าปวดหัวไมเกรนมาเนี่ยบอกว่าอยู่ในที่ร่มเลยไม่เคยได้ออกไปเจอแดดอะไรเลยนะครับปรากฏพอเปิดโทรศัพท์มาให้ดูโอ้โหสว่างจ้าเลยครับแสงสว่างจากจอโทรศัพท์ครับปรับจนสุดเลยบางทีมันแสบตาครับคุณโนมนะฮะจ้องจอนานๆที่แบบนะปรับแสงหน้าจอสูงๆเนี่ยม
3: ัน
4: ทำให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกันครับนะฮะนะหรือว่าอยู่ในที่เสียงดังเกินไปครับคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็จะมีความไวต่อเสียงนะมากกว่าคนทั่วไปครับแสงนะฮะเสียงแล้วต่อไปครับกลิ่นครับกล
3: ิ่
4: นน
3: ี่
4: แหละคร
3: ับ
4: กลิ่นที่รุนแรงนะครับ
3: ครับ
4: กลิ่นโอ้โหใครทาสีบ้านใหม่ๆนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะกลิ่นนี่มันชวนปวดหัวเลยครับนะฮะในบางครั้งเนี่ยก็ทำให้คนปวดหัวไมเกรนได้ครับกลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์กลิ่นทุกอย่างครับกลิ่นสารเคมีบางครั้งน้ำหอมครับน้ำหอมที่เราใส่กันเนี่ยนะครับก็ไปกระตุ้นได้นะครับไม่ใช่ของตัวเองนะคนข้างๆเราเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปโอ้โหเจอกับคนที่ใส่น้ำหอมมีกลิ่นที่ชวนกระตุ้นให้ปวดหัวไมเกรนนะ บางทีเราก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะฮะเรื่องกลิ่นที่รุนแรงเกินไปหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะครับการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ครับคุณมโรม
3: ครับ
4: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนกำเริบได้เช่นกันครับคือคอบ่าไหล่นะบางคนในทางการแพทย์แผนไทยนะมันตึงมากนะครับต้องใช้การแพทย์แผนไทยนะมาบำบัดมานวดบำบัดช่วยได้จริงๆเพราะว่าเห็นนะครับว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนบ่อยๆคือปวดตึงบริเวณศีรษะนะครับเรื่องของอาหารครับบางชนิดก็มีผลนะครับอาหารอย่างเช่นเนยช็อกโกแลตถั่วหรืออาหารหมักดองครับถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไมเกรนได้ครับเรื่องของเครื่องดื่มบางชนิดครับเช่นไวน์แดงเบียร์แชมเปญพวกนี้มีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองครับก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันครับลักษณะของอาการเนี่ยในแต่ละคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันแตกต่างกันไปนะครับเวลาคือตามทฤษฎีในตำนานเนี่ยแล้วต้องปวดหัวข้างเดียวแต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายครับปวดซีกเดียวก็มีสลับย้ายไปย้ายมาก็มีนะครับคุณผู้ชมว่า คุณหมอปวดซีกเ มื่อเช้าปวดซ้ายมาถึงโรงพยาบาลปวดทางขวาอะไรอย่างเงี้ย นะครับสลับได้นะปวดเป็นหายๆนะครับจะเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้บางคนปวดมากครับมันตุบๆได้ด้วยนะครับยิ่งบางรายมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนปวดครับนะฮะก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถพบแพทย์ได้นะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับหรือว่าบางคนเป็นบ่อยๆครับผมเป็นทุกวันเลยวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะครับคือต้องกินยาแก้ไมเกรนบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะทีนี้วิธีป้องกันนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับวิธีบรรเทาอาการไมเกรนกรณีเกิดอาการแล้วนะครับ1 นะครับก็แน่นอนว่ายาหรือยาแก้ปวดก็เลือกให้เหมาะสมนะตามแพทย์สั่งนะพักผ่อนครับลองหาที่เงียบสงบมืดแล้วก็เงียบนะครับเพื่อพักผ่อนเลยครับนะ2ใช้การประคบเย็นครับนะใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ำแข็งครับประคบบริเวณหน้าผากขมับหรือท้ายทอยครับแล้วก็พยายามเอาตัวเองครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการปวดมากขึ้นนะครับเช่นแสงหรือเสียงหรือกลิ่นแรงๆนะครับดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะครับแล้วก็ผมแชร์เทคนิคนะฮะในการป้องกันไม่ให้ไมเกรนกำเริบนะครับควรจะระบุสิ่งกระตุ้นหรือจดครับนะสิ่งที่ทำหรือกินหรือสถานการณ์อะไรก็ได้ครับที่ทำให้เกิดไมเกรนเพื่อทำให้ตัวเองนั้นหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครับความหิวนะกระตุ้นได้นะครับนะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นนะฮะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับอันนี้เน้นเลยฮะผมเกิดไมเกรนจากออกกำลังกายหนักเกินไปคุณมโนนะฮะตอนนั้นนะครับแต่ก็ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับนะการจัดการกับอาการปวดตึงข้อบ่าไหล่นะครับก็ถ้าท่านไม่มีเวลาไปนวดไทยหรือทำกายภาพบำบัดนะครับปัจจุบันมันมีนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ YouTube นะดูวิธีการยืดกดนะครับกดค้นหาเลยการยืดกล้ามเนื้อป้องกันไมเกรนโอ้โหขึ้นเทียบเลยนะครับก็ลองทำตามก็ได้นะครับหาช่องที่ดูดีทำตามได้โดยไม่ต้องฝืนมาก
3: เน้นในท่าที่เอาท่าที่เราพอไหว
4: ท่าที่เราพอไหว
3: ท่าที่มัน
4: ค่อยๆทำ
3: ใช่ค่อยๆทำใช่
4: เช่นสมมติเขาบอกโอ้ทำท่านี้นะ30นาทีนะครับวันแรกของท่านนะทำแค่ 2-3 นาทีก่อนค่อยๆพอกล้ามเนื้อมันถูกกระตุ้นมันค่อยยืดแล้วค่อยทำให้มันหนักขึ้นได้นะครับ
3: ครับ
4: การจัดการความเครียดครับการฝึกผ่อนคลายการนั่งสมาธิหรือการเล่นกีฬาเบาๆกันทำโยคะอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็มันมียาในปัจจุบันเขาก็จะมียาป้องกันไมเกรนได้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับยาได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเราพูดถึงยาแล้วนะครับในทาง ยาสมุนไพรนะครับก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ลองอัปเดตนะครับให้นะครับก็มียาพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับคือกล่าวโดยสรุปนะครับกลไกของการเกิดไมเกรนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอาการเนาะแต่ว่าพอเราลงลึกแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและหลอดเลือดนะครับเกี่ยวข้องกับกลไกหลักๆนะครับ1ก็คือความปั่นป่วนของหลอดเลือดครับคือในร่างกายเรามีสารสื่อประสาทครับชื่อเซโรโทนินนะครับแล้วก็เปปไทด์นะครับสารเหล่านี้นะครับเวลามันหลั่งออกมาไม่สมดุล นะครับก็ทำให้หลอดเลือดในสมองเกิดการหดแล้วก็ขยายตัวอย่างผิดปกติครับจนเกิดการเต้นตุบๆเนี่ยครับเวลาเราเป็นเนี่ยมันจะเต้นตุบๆตอนเราปวดหัวครับคือเกิดจากสิ่งนี้ครับนะสารสื่อประสาทไม่สมดุลครับข้อ2ครับกลไกของการเกิดโรคนี้นะครับคือการอักเสบของระบบประสาทครับเขาก็พบว่ามีการหลั่งสารก่อการอักเสบนะออกมากระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับทำให้รู้สึกเจ็บปวดไวผิดปกติครับแล้วก็สุดท้ายครับสาเหตุกลไกที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในร่างกายครับก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันนะครับสมุนไพรที่เป็นทางเลือกนะครับมุ่งเน้นนะครับไปที่การลดการอักเสบหรือหดหลอดเลือดครับแต่ผู้ป่วยบางคนครับก็อาจตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาวิเคราะห์มาว่าพืชสมุนไพรตัวไหนนะครับมีการนำมาใช้ในการลดไมเกรนได้นะครับเพราะว่าข้อได้เปรียบที่นักวิจัยเขาค้นพบก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ทางชีวภาพเนี่ยหลากหลายชนิดนะครับก็คือมันออกฤทธิ์ได้พร้อมๆกันครับมันสามารถเข้าไปจัดการกับกลไกการเกิดไมเกรนได้หลายๆจุดพร้อมๆกันครับเช่นช่วยปวดก็ได้ลดการอักเสบก็ได้หรือปรับสมดุลหลอดเลือดก็ได้นะครับโดยที่มีแนวโน้มผลข้างเคียงที่น้อยกว่านะครับงานวิจัยนี้ครับผมดึงมาจากงานวิจัยในที่เป็นนักวิจัยในประเทศจีนครับคุณบรรลมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสมุนไพรจีนเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถฟังเอาไว้ได้เป็นสมุนไพรทั่วไปครับผมว่าถ้าพูดชื่อมานะครับใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าสนใจด้านสมุนไพรเนี่ยน่าจะรู้จักนะฮะ
3: ครับ
4: ตัวแรกนะครับคือโกดหัวบัวนะครับก็เป็นตระกูลโกดนะครับโกดนี่อยู่ในยาจีนหลายๆตำรับเลยนะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับก็เป็นพระเอกในกลุ่มสมุนไพรแก้ปวดหัวครับคุณบรรลม
3: ครับ
4: ก็มีสารสกัดทางเคมีเนี่ยโดดเด่นนะครับในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนินที่ว่านี้นะครับแล้วก็ลดการทำงานของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดได้แล้วก็บรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
3: mm-hmm.
4: อีก2ชนิดเป็นสมุนไพรที่มีทั้งไทยและก็จีนนะครับตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกครับอันนี้ใช้ตามต่างทั่วโลกนะครับทั้งในไทยในจีนใช้เหมือนกัน
3: อันนี้คุ้นอันนี้คุ้นกินบ่อยครับอาจารย
4: ์กินอยู่แล้วครับบัวบกในแก้ช้ำในใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: แต่งานวิจัยนะครับก็พบว่าสารมีสารเอชเอทิโคไซด์นะครับในใบบัวบกเนี่ย
3: mm-hmm.
4: สามารถช่วยบรรเทาไมเกรนได้ครับ
3: mm-hmm.
4: ซ
3: ึ่
4: งอธิบายได้เพราะว่าเขาช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมองครับมีผลโดยตรงต่อการลดความไวต่อการปวดหัวครับนะครับ
3: mm-hmm.
4: ต่อมาครับคือขมิ้นชันครับนะฮะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันครับอันนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่รุนแรงครับช่วยปกป้องเซลล์และหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดและลดสารที่ก่อการอักเสบในสมองได้นะครับแล้วก็จริงๆในงานวิจัยนี้นะครับเขาก็มีแนะนำว่านอกจากสมุนไพรเดียวๆแล้วเนี่ยในเมืองจีนก็มียาตำรับด้วยเช่นกันก็คือเป็นผสมทั้งโกรธหัวบัวโกรธสอนะครับเขาก็พบว่าตำรับเนี่ยสามารถช่วยปรับสารสื่อประสาทแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นประสาทได้แล้วก็มีผลการทดลองทางคลินิกด้วยนะครับคือในเมืองจีนเขาทำไอ้สูตรตำรับเนี่ยเอามาใช้จริงในผู้ป่วยนะครับทีนี้ นอกจากนั้นนะครับในบ้านเรานะครับนอกจากสมุนไพรจีนแล้วเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยนอกจากบัวบกขมิ้นชันแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับคือขิงครับคุณบุญล
3: ง
4: ขิงเนี่ยก็มีงานวิจัยล่าสุดนะครับใช้ขิงรักษาอาการปวดหัวไมเกรนได้ทำในประเทศโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านครับนะฮะในผู้ป่วยไมเกรน100รายครับนะฮะซึ่งผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มนะมีประวัติการเป็นไมเกรนประมาณ7ปีครับแล้วก็ผู้ป่วยเราเนี่ยปวดไมเกรนมากกว่า2ครั้งต่อเดือนนะครับเขาก็ใช้แคปซูลขิงนะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันเลยนะฮะชื่อซูมาทิปแทนนะฮะก็ให้กินเวลาปวดหัวไมเกรนก็พบว่านะครับการรับประทานแคปซูลขิงเนี่ยนะทำให้อาการปวดไมเกรนลดลงเนี่ยดีเท่ากับกลุ่มเปรียบเทียบที่เป็นยาแผนปัจจุบันเลยลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง 60% ครับภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานยานะครับก็มีข้อดีนะประสิทธิภาพเนี่ยก็พอๆกันนะแล้วก็ไม่พบอาการข้างเคียงจากรับการรับประทานยานะครับซึ่งยาซูมาทิปแทนเนี่ยเป็นยาที่ทานดีแต่ว่ากินแล้วมันจะง่วงนอนแล้วก็อาการแสบร้อนที่หน้าอกได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งนะไอตัวตำรับนี้นะครับอย่างเช่นสมุนไพรไทยนะครับขิงบัวบกนะฮะขมิ้นชันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็นำถ้าอย่างใบบัวบกนะครับก็นำสูตรตำรับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าใครปวดหัวไมเกรนนะครับสามารถนำต้นส่วนของใบบัวบกนะครับสัก2กำมือนะครับนำมาคั้นกับน้ำสะอาดกินวันละ2ครั้งครับเช้ากับเย็นครับหรือว่าจะกินต้นสดๆเลยก็ได้ครับหรือว่าสามารถผสมกับน้ำต้มสุกนะครับเจอน้ำตาลเล็กๆน้อยนะครับใช้ดื่มครึ่งแก้ววันละ2ครั้งเช้ากับเย็นอันนี้ก็เป็นสูตรทานบัวบกสดๆนะครับหรือคั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ทานเป็นแบบแคปซูลได้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยขิงบัวบกขมิ้นชันเนี่ยแบบปัจจุบันก็มีเป็นแบบแคปซูลที่ทำเป็นบดผงแห้งแล้วนะครับเนาะก็สามารถเลือกใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลการศึกษานะครับเกี่ยวกับการสมุนไพรที่ช่วยไมเกรนได้แล้วก็ลดอาการความเครียดได้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไมเกรนเนี่ยแม้จะรักษาให้หายขาดได้นะครับ
3: ครับ
4: แต่บางคนก็รักษาหายขาดยากนะครับคือเราสามารถควบคุมและป้องกันได้นะคงต้องใช้คำนี้มากกว่านะครับการใช้ยาสมุนไพรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ทับว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับว่ามันก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมารองรับนะครับพร้อมทั้งอธิบายได้ถึงกลไกการรักษานะครับทั้ง3กลไกเลยทั้งอักต้านอักเสบปรับสมดุลหลอดเลือดนะครับลดอาการเจ็บปวดได้นะครับก็ควรอยู่ควรใช้ให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ได้ขนาดแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ
3: โอเคครับผม
4: นะครับเอาประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้อ้าวได้เลยครับอ่ะฟังคงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนเกี่ยวกับข้อมูลในคืนนี้เดี๋ยวถามได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนประเด็นคำถามอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กได้เลยนะครับหลังจบสปอร์ตเนาะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งแล้วโทรเข้ามาได้เบอร์นี้นะคืนวันพฤหัสบดีกับคืนวันศุกร์เราเปลี่ยนมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟใส่มือถือไว้บันทึกลงในสมุดไว้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็จะได้สะดวกนะ02-290-0473นะคืนนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะชั่วโมงแรกอาจารย์แอ๊กนะครับเดี๋ยวหลังจบสปอตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีก็สงสัยนะในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากถามอาจารย์แอ๊กนะครับหลังเบรกครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: โอเคค่ะสวัสดีคุณบรรลมแล้วก็อาจารย์แอดด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เจอกันอีกแล้วคอยช่องฟังอยู
3: ่
4: แล้วที่อาจารย์พูดอะถูกใจทุกอย่างเพราะว่าปฏิบัติอยู่ค่ะ
3: โอ้
4: แต่จะถามอาจารย์หนึ่งอย่างนะว่าไอ้เรื่องปวดหัวเนี่ยนะมันจะมึนๆก่อนใช่ไหมล่ะที่เริ่มเป็นเนี่ยแล้วมันมึนๆมันก็จ้าๆหลังไอ้ไงจ้าๆหัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
5: โอ้ถ้างั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนเนาะเพราะว่าถ้าไมเกรนเนี่ยมันอาจจะต้องปวดมันมีความปวดมากเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายเองนะครับแต่ว่าถ้ามึนๆแล้วทำยังไงถึงมันหายไปเองไหมครับอาการที่ผู้ฟังเป็นเนี่ย
4: อาจารย์คะสงสัยมิฉันแน่จะดื้อไอ้นั่นมากกว่ากาแฟดื่มกาแฟเยอะแล้ววันนั้นได้ยินเลยได้ยินรายการเขาบอกว่าดื่มกาแฟเยอะๆกระดูกผุก็เลยหยุดมา2อาทิตย์แล้วแล้วโรคนี้มันก็ค่อยๆหาย
5: โอ้ถ้างั้นเหมือนก็เราจะรู้สาเหตุเลยเนาะว่าน่าจะเกิดจากกาแฟกาแฟนี่เยอะคำว่าเยอะเยอะแค่ไหนจ๊ะ
4: มึงตอนที่เขาก่อนนั่นน่ะที่กำลังทุกคนอยู่นะอายุ40นั่นน่ะจะไปเที่ยวออกกำลังกายแล้วก็ไปเที่ยวคาราเกะบอร์ดไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็จะกลืนกาแฟเรื่อยจะไม่ให้ง่วงค่ะแบบนั้นน่ะตอนนั้นดื้อ
3: แล้วตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยยังไงฮะ
4: เฉลี่ยยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็กินเรื่อยๆมาใช่ไหมคะ
3: วันละกี่แก้วครับวันละกี่แก้ว
4: สามบางทีสามเนี่ย
5: บางที
4: นึกจะไม่ให้หลับละสี่เลยเขาก่อนนาน
3: ตอนนี้เอาตอนนี้เลยตอนนี้เลยฮะปัจจุบัน
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: ตอนปัจจุบันนี่เลยครับ
4: สองห่อแล้วก็แต่หยุดนะหยุดแล้วอ่ะ2 อาทิตย์แล้ว
5: แล้วไม่ปวดหัวหรอ
4: หัวไม่ค่อยปวดหรอกค่ะแต่มันจะมึนๆแล้วก็ชาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลืมบางทีลืมนะคะที่หยิบกุญแจรถแล้วอ้าวเอากุญแจรถไปไหนวะจะขึ้นรถแล้วกุญแจไปไหนที่ไหนได้อ่ะกุญแจก็อยู่ในมือแปลกมาก
3: อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: จ้ะ
4: คุณเชื่อไหม ฉันจะ70แล้วนะนะเนี่ย
3: 69
4: แล้ว
3: โอเคมีหลงหลงลืมลืมบ้างนิดนิดหน่อยหน่อย
4: ค่ะ
3: โอเคครับ
4: แต่ว่ามันไม่เหมือน69หรอก
3: เหมือนเท่าไหร่เหมือน80
4: ไม่เหมือน
3: เหมือนเท่าไหร่ครับ
4: จริงๆนะเพราะว่าดิฉันนี่แข็งแรงค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวสรุปนิดนึงสรุปว่าประเด็นที่จะถามคือประเด็นไหนครับเดี๋ยวไม่จบ
4: จะถามว่าจะหยุดกาแฟเลยใช่ไหม
3: อยากหยุดเลยไหมล่ะ
4: อยากหยุดเลยเพราะหยุดมา2อาทิตย์แล้ว
3: แล้วเป็นไงมีอาการอะไรบ้างครับ
4: ก็ดีขึ้น
3: อาการ
4: นี่แทนค่ะ
3: หยุด
4: พิซซ่า
3: เดี๋ยวแป๊บนึงหยุดแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยคืออะไรดีขึ้นอาการอะไรดีขึ้นครับ
4: สมองเนี่ยดีขึ้นค่ะซ่าน้อยแล้วปวดไม่ปวดเนี่ยค่ะ
3: แล้วไม่มีความอยากกาแฟอะไรทั้งสิ้น
4: มันเบื่อไปเลยอ่ะ
3: อ
4: ยากจะทานข้าวแล้วกินกับพวกผลไม้กับผักอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกาย
3: โอเคแล้วดื่มอะไรแทนนะ
4: เนทวิต้าค่ะ
3: โอเคผมไม่เคยดื่มเลยอาจารย์เนทวิต้ามันคืออะไรอ่ะ
5: มันจะเป็นข้าวโอ๊ตใช่ไหม
3: เป็นข้าวโอ๊ต
5: ธัญพืชปะ
3: โอเคเป็นธัญพืชใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ดีมากเลยค่ะอาจารย
3: ์สรุปว่าคำถามคืออ
4: ยากถามว่าให้เลิกกาแฟเลยดีใช่ไหม
3: ไม่จ้า
5: ได้ครับเลิกได้ก็ดีครับได้ก็ดีครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรียกว่าติดกาแฟติดคาเฟอีนอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเลิกได้ก็ไม่มีปัญหา
3: แล้วดีต่อเราตัวเราด้วยนี่เห็นบอกว่าสมองดีอะไรดีขึ้นโปร่งขึ้นไม่ปวดไม่ซ่าแล้วโอเคถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับ
4: หยุดไปเลย
3: หยุดไปเลยแล้วไม่ได้
4: เบียร์ก็กินนิดหน่อยเพราะว่าความดันต่ำ
3: โอเคครับก
4: ็
3: ความดันต่ำความดันเท่าไหร่ครับ
4: ความดันเท่าไหร
3: ่
4: คะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้วัดแต่
3: แล้วใครบอกว่าต่ำใครบอกว่าต่ำครับ
4: ตัวหนูเองนี่แหละ
3: คิดเองเหรอครับ
5: อ้าว
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจก่อน
4: ค่ะ
3: โอเค
4: แต่ดื้อหน่อย
3: โอเค
4: ยังดื้อเลย
3: โอเคครับมีอีกไหมมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
4: โอเคคือหมายความว่าตอนนี้ขับรถออกกำลังกายอีกแล้ว
3: ออกกลางคืนเนี่ยนะอ้าวก็ระวัง
4: ไม่ใช่ไม่ใช่กลางคืนไปธรรมดาอยู่แล้ว
3: ไม่เข้าใจครับ
4: ออกไปออกกำลังกายงาน
3: ดีครับออกกำลังกายออกกำลังกายตอนไหนครับ
4: ตอนเช้านะ
3: ดีครับดีครับออกกำลังกายตอนเช้าดีครับดีครับออกให้เหมาะสมกับตัวเองเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแล้วก็ทานขมิ้นชันด้วยประจำเลยของอภัยสุเวงเน
3: ี่
4: ย
3: โอ
4: ้ทานประจำเลย
3: ครับทานขมิ้นชันประจำของพระเวททานเพื่ออะไรครับ
4: ทานเพื่อบำรุงสมองด้วยคิดนะแล้วก็ผิวได้ดีด้วยผิวดี
3: โอเค
5: ค่ะโอเคคร
3: ับ ก็พอช่วย
4: ได้อะไรเงี้ย
3: โอเคครับ
4: ขายก็ดี
3: ขมิ้นชันก็เหมือนยาอายุวัฒนะตัวหนึ่ง
4: ค่ะ
3: ดีต่อ
4: ใส่บุบกหน้าไว้ทานกับน้ำพริกอร่อยดีหรือลูกง่ายต้มจำ
3: อ๋อครับบัวบกดีผมก็กินประจำ
4: ค่ะ
3: โอเคครับโอเคครับ
4: ขอบคุณทั้งสองอาจารย์เลยนะคะวันนี้ดีใจเจอสองจานเลย
3: สองจานเลยโอเคครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ดี
5: ครับโอเคครับสวัสดีครับ
3: ถือว่าดีนะถ้าหยุดกาแฟได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วมันก
5: ็หาได้ยาก
3: เรารู้สึกว่าเราดีต่อตัวเองด้วยเนี่ยก็หยุดไปไม่ต้องเปลืองด้วยแต่ถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะในงานเนาะอาจารย์เนาะกาแฟมันก็มีสองด้านน่ะ
5: มีสองด้านครับมันมีสองด้านครับ
3: แล้วแต่ตัวเราหยุดแล้วดีก็หยุดดีกว่านะครับเชิญครับสายนี้เชิญเลยครับ
6: อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าเขาบอกว่ากาแฟสมุนไพรอะค่ะมันเป็นตัดกาแฟสมุนไพรเนี่ยมีคาเฟอีนไหมคะคุณหมอ
5: โอ้โหอันนี้ตอบยากครับเพราะว่าเอาเป็นว่ากาแฟเอาที่เป็นเม็ดกาแฟก่อนดีกว่าถ้าม
3: ีส่วนผสมของกาแฟ
5: ใช่
3: ก็จะมีคาเฟอีนครับ
5: มีใช่
3: ถ้าเขาอาจจะใส่สมุนไพรบางตัวเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ากาแฟสมุนไพร
6: อ๋อพอดีตัวเองไม่ได้กินกาแฟหรอกแต่พอดีญาติเขาเอากาแฟมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรนะ
3: ต้องอ่าน ต้องอ่านครับพี่น้อยพี่น้อยต้องอ่านว่าข้างสลากเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเขาเขียนว่ากาแฟสมุนไพรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคือกาแฟบวกสมุนไพรหรืออะไรแต่ว่าในผมประมาณเนี่ยน่าจะเป็นกาแฟบวกสมุนไพรน้อยจานเนาะ
7: ครับ
3: ครับต้องอ่านครับต้องอ่านที่สลากครับ
7: ข้างฉลาก
3: แต่ถ้ามีคำว่ากาแฟมีส่วนของกาแฟปุ๊บในตัวกาแฟมันจะมีคาเฟอีนอยู่แล้วครับแล้วแต่ปริมาณมากน้อยครับ
6: เพราะว่าปกติเวลาไปกินกาแฟเย็นถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยนานๆยินทีพอกินทีไรมันจะใจสั่นเราก็เป็นคนไม่กินกาแฟ
3: ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยง
6: พอดีเพื่อนเขาเอามาให้แล้วก็บอกว่าลองกินเถอะอร่อยนะมันเป็นกาแฟสมุนไพรก็ยังไม่กล้าก
3: ินอยากกินแล้วเรามีปัญหาเรื่องกินแล้วใจสั่นก็ต้องระวังเนาะจานเนาะ
7: ครับต้องระวังเราไม่มันครับ
3: ใช
7: ่
3: ใช่ถ้าเราไม่ติดก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าโอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับมีประเด็นสงสัยอะไรถามได้นะถามได้ปรึกษาได้เรื่องหยูกยานะอาจารย์เองจบเภสัชมาโดยตรงอยู่แล้วนะสมุนไพรก็อาจารย์เองก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับมาสายที่รออยู่เชิญครับมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับสำหรับผู้ฟังที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์นะฮะ02290-0473ทีละท่านทีละท่านนะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่แล้วก็อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะปัญหาสุขภาพบางทีเรามันยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับมีผู้ฟังต้องรีบโทรนะโทรก่อนติดก่อนได้คุยก่อนนะครับจะได้มีเวลาสอบถามพูดคุยได้เต็มที่นะครับบางทีไปโทรในช่วงท้ายๆแล้วเวลามันจะจบปุ๊บก็จะคุยได้ไม่เต็มที่นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473ครับติดแล้วเชิญเลยครับ
8: สว
3: ั
8: สด
3: ี
8: คร
3: ับ
8: แจนทั้งสองครับผมปวดตาปวดตาเขาบอกว่าไปปวดความดันลูกตานะครับผมที่นี่มันมียาอะไรกินให้หายบ้างครับอย่างยาสมมติว่ายาแก้ปวดพารานี่กินไม่ได้ผลเลยนะครับมันไม่กินเลยที่ผมก็ไม่กินปวดกับชนปวดกันเป็นปวดทุกวันตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
7: แล้วใคร
8: เป็นตาก็จะไหล
7: ครับแล้วใครบอกว่าปวดความดันลูกตาครับอันนี้ใครเป็นคนพูดเคยไปตรวจหรือยัง
8: หมอตาครับ
7: อ๋อโอเคครับแล้วเขาให้ยาหยอดตามาไหม
8: ครับมีครับยาหยอดตาเขาเปลี่ยนให้เรื่อยๆแต่มันก็ยังปวดเนี่ยปวดทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
7: รักษามานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
8: ก็จะเป็นนั้นนี่เป็นกับตั้งแต่ประมาณตั้งปีนี่ครับประมาณปี70เข้ามาเนี่ยครับผมเป็นประมาณปีนึงแล้วล่ะครับที่ตอนมันปวดลูกตาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ปวดนะครับผม
7: โอเคครับ
8: ครับผมอยากปรึกษาว่าจะมียาอะไรกินที่มันหายบ้างครับแต่ผมรอฟังท่านวิทยุนะครับผม
7: ครับครับได้ครับ
3: โอเค
8: จากโคราชครับ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ซักถามเพิ่มเติมเชิญครับ
7: เพิ่มนิดหนึ่งแล้วมีโรคต้ออะไรไหมเป็นต้อด้วยไหม
8: ต้อกระจุกกระรอกแต่ตาเนี่ยหมอบอกว่ามันเสียมันแหละครับเป็นปุตอนนี้เป็นต่อหินครับผ
7: ม
8: แต่ตาตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วครับแต่จะปรึกษาว่าจะทำยังไงมันจะหายปวดแค่นั้นแหละครับผมมียาอะไรบ้างครับ
7: โอเคครับได้ครับผมพาราก็คงไม่ดีขึ้นเนาะ
8: ครับช่วยไม่ได้เลยครับ
3: จะไปฟังทางวิทยุใช่ไหม
8: ครับผม
3: อาจารย์โอเคใช่ไหมครับ
7: ได้ครับ okay, ได้ครับ
3: วางสายได้เลยครับวางสายให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดวิทยุนะจะนั่งฟังนอนฟังหรือยืนฟังแล้วก็ตามสบายเชิญจะแรกว่าเลยครับ
7: เราบอกว่ายากนะครับคุณบรรลมเพราะว่าดูแล้วตาแกเหมือนจะมองจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนะครับผมทีนี้เรื่องของอาการปวดตาเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าอาการปวดตาแล้วสมุนไพรที่รักษาโดยตรงเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่ยังไม่มีนะนะครับยังไม่มีรักษาเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิค ที่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาใช้ในการดูแลพวกดวงตาเช่นการประคบตานะด้วยสมุนไพรนะครับคุณบรรลมซึ่งอันนี้ต้องมาทำที่โรงพยาบาล
3: ที่อภัยภูเบศ
7: นะครับใช่
3: แต่ก็มีที่อื่นที่เขาบ่งก็มีเหมือนกันต้องไปศึกษาดู
7: ใช่แล้วก็ที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเขาก็มีการบ่งเนี่ยด้วยหนามหวาย
3: เขาเรียกบ่งต้อใช่ไหม
7: บ่
3: งต้อด้วยหนามหวายครับผม
7: มันก็คนละต้อกันนะไม่ใช่รักษาต้อหินนะ
3: ครับใช่ใช่
7: ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดจริงแต่ว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสายตาการมองเห็นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพยายามศึกษากันอยู่นะครับว่าทำเป็นข้อมูลเชิงระบบนะว่ามันช่วยลดความดันลูกตาหรือการมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นไหมซึ่งข้อมูลบางส่วนนั้นก็ออกมาว่าค่อนข้างดีนะครับทีนี้สมุนไพรที่ช่วยดูแลพวกดวงตาที่ช่วยเสริมได้นะครับผมก็คงเป็นพวกอัญชันเนาะตีผลานะครับพวกเบอร์ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่มันมีสารพวกลูทีนซีเซนทีนนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็คงเป็นต
3: ั
7: วช่วยเสริมรองๆนะครับเน
3: า
7: ะแล้วก็ไม่ได้มี
3: คุณ
7: ส
3: มบัติ
7: การลดปวดนะอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนั้นบอกนะครับคือตอนนี้เขาปัญหาหลักๆเขาปวดเนาะนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าสมุนไพรที่แก้ปวดดวงตาโดยตรงเนี่ยตอนนี้ก็คงยังไม่
3: ยากไม่
7: นะคร
3: ับไม่มีย
7: ากนะครับแต่ว่าก็มีสมุนไพรที่ผมเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยพอเป็นเหมือนทางอ้อมอ้อมให้คนไข้
3: แต่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรรักษานะ
7: ใช่
3: ไหมอาจารย
7: ์นะครับใช่ครับใช่ครับ
3: ยิ่งเป็นต้อหินด้วยยิ่งยากเลย
7: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมฝากวิธีปฏิบัติตัวให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับที่ฟังทางวิทยุอยู่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยนะครับเนาะการตรวจอะไรพวกนี้ก็คงเป็นประจำอยู่แล้วแหละก็มีการศึกษานะคุณโนว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางครับเช่นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้ง3ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปครับช่วยลดความดันลูกตาได้ครับนะฮะนะฮะก็
3: อ
7: ัน
3: นี้ดีเยอะเลยดีเยอะเลย
7: นะ
3: มันดีต่ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ดีต่อความดันลดความดันของลูกตาที่จะส่งผลกระทบต่อต้อหินที่มันจะรุนแรงมากขึ้นด้วย
7: ใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเน้นอีกอันก็คือมันมีกีฬานะที่ต้องห้อยศีรษะต่ำ
3: ต้องระวังใช่ไหม
7: หรือว่าผู้ป่วยต้อหินบางชนิดเท่านั้นที่ไม่สามารถออกกำลังกายได
3: ้ห้ามเล่น
7: นะครับอันนี้ปรึกษาหมอตาอีกทีแล้วกันนะครับ
3: แนะนำเป็นเดินแล้วกันแน่นอน
7: แนะนำไปเน
3: า
7: ะ
3: ครับเดินเป็นเดินออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเดินไม่เหนื่อยก็วิ่งเบาๆได้แต่ว่าเพศห้อยหัวไปพวกกายกรรมทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงนะครับมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตานะครับ
7: ใช
3: ่โอเคอันนี้แล้วกัน
7: คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้อหินเนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองเนาะนะครับเพื่อไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
3: ใช่
7: เพื่อโครงการมองเห็นที่ยังมีอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับ
3: ปัจจุบัน
7: ป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
3: ปัจจุบันยังไม่มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณรักษาต้อหินโดยตรงนะครับ
7: ครับ
3: โอเคครับเคลียร์ครับมีเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีครับมาต่อครับท่านอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรติดแล้วจากไหนครับ
9: ครับจากเพชรบูรณ์ครับ
3: เพชรบูรณ์เชิญถามเลยครับ
9: คืออาการเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นตุ่มตรงท้ายทอยอ่ะ
3: ลักษณะตุ่มลักษณะตุ่มเห็นไหมพอมองเห็นไหม
9: ลักษณะตุ่มนี่คือถ้าแต่ผมก็ตัดผมสั้นอยู่แล้วบางทีมันก็พอมันยาวขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วบางทีมันคันยิ่งคันยิ่งเกาย
3: ิ่งคันยิ่งมันยิ่งเกาเออนั่นแหละโอเค
9: ยิ่งเกายิ่งอะไรยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกา
3: เข้าสูตรเลย
9: แต่ทีนี้มันเป็นตุ่มแล้วบางทีก็เอาเล็บมือเนี่ยไปหยิกไปจิกแล้วมันก็จะเป็นน้ำใสๆแ มันก็จะแตกเป็นน้ำใสๆแล้วก็หายไปก็หายไม่กี่วันหรอกวันสองวันก็ขึ้นแล้วก็คันแต่ว่าเวลาผมสระหัวเนี่ยสระวันเป็นวันอยู่แล้ว
3: ครับ
9: แต่ทีนี้มันก็จะไปเกามากก็ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นบาดเป็นแผลก็ไม่แต่ลูกทั่วไปนั่นแหละแล้วกินยาแก้แพ้ก็ไม่หายนะแต่ก่อนก็ไม่เป็นแต่ตั้งแต่ฉีดยาโควิดมาเนี่ยฉีดแค่สองเข็ม
3: เป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วครับ
9: ไอ้ที่ว่าตุ่มนี่หรือ
3: ใช่เป็นไปได้หายในกี่รอบแล้ว
9: รู้สึกจะเป็น
3: ประมาณก็ได้ประมาณก็ได
9: ้ประมาณปีสองปีมาเนี่ย
3: ประมาณปีสองปีแล้วเป็นได้หายตลอดระยะห่างไหม
9: เป็นมันคือว่า

0: สั้นแล้วมันหาย
1: เรื่องความสะอาดหรือเปล่าม
2: ันก็จะหายไปประมาณอาทิตย์นึง
0: โอเค
2: พอมันเริ่มยาวขึ้นมาก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะคัน
0: อาจจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้เดี๋ยวไปหาหมอมั้งยัง
2: หมอผมไม่เคยไปนะครับ
0: ยังไม่เคยไปอาจารย์เชิญครับช่วยพิจารณานิดนึง
1: เพราะว่าคนไข้เขาหายเองนะครับคุณบรรลมครับ
2: ครับ
1: ก็ผมว่าสาเหตุดักให้ค่าม
0: ันไม่ได้หายขาดไงคุณหมอปัญหาคือมันไม่ได้หายขาด
1: มันก็เป็นทุกครั้งตอนที่ผมยาวแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นก็คงพวกเหงื่อใครนี่แหละผมว่าน
0: ะมันคันด้วยไง
2: ตอนน
0: ี้
2: ก็จะเป็นตุ่มอยู่
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับมันก็เหมือนตัวเองแพ้เหงื่อความร้อนที่มากขึ้นนะครับเวลาผมที่
2: ม
1: ัน ยาวมากขึ้นครับนั่นแหละก็อาจจะต้องลองหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนที่สงสัยเนาะคือถ้าแพ้พวกแชมพูอะไรพวกนี้ไอ้พวกหน้าผากอะไรมันจะเป็นด้วยไม่ใช่แค่หลังคอนะครับผมว่าก็คงต้องตัดประเด็นนั้นออกไปเป็นแค่ท้ายทอยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเป็นคนที่หนักเยอะไหมครับอ้วนไหม
2: คือร่างกายไม่อ้วนหรอก
1: ไม่อ้วนใช่ไหมฮะมันจะเป็นตามแนว
2: เลิกมา10ปี
0: โอเค
2: ไม่ดื่ม
0: ดีแล้วครับ
1: มันเป็นตามแนวรอยพับไหมครับรอยพับของคอไหมไอ้ผื่น
2: ไม่มีในรอยพับของคอไม่มี
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: เป็นตรงไรผมป่ะ
2: อะไรนะครับ
0: เป็นตรงไรผมตีนผมป่ะตีนไททอยอ่ะตรงกระตุ้นผม
2: ตรง
0: หรือส่วนที่เป็นเนื้อหรือส่วนที่เป็นเนื้อแล้วหรือสิ่งที่เป็น
2: คือว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยเป็นตุ่มแข็งๆแล้วก็พอเอามือเอาเล็บเนี่ยไปหยิก
0: ตุ่มเดียวตุ่มเดียวเหรอ
2: เป็นโอ้ไม่ใช่ตุ่มเดียวแล้วมันก็
0: เป็นกระจุก
2: ครับเป็นมันก็คันๆบางทีก็เป็นแต่ถ้านอนไปเวลานอนไปเนี่ยมันจะเป็นผมสังเกตนะมันจะเป็นน้ำใสๆแล้วมันก็จะออกมาเองแล้วก็หายแล้วก็จับเก็บคือตุ่มมันก็จะยุบเองเลยจะยุบเองเลยแล้วก็ไปจับเก็บนี่เหมือนเราเป็นแผลได้น้ำเหลืองไปสมานแผลทีนี
0: ้
2: มันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่
0: โอเคเดี๋ยวนิดนึงมันเหลือเวลาอีก2นาทีเดี๋ยวฟังคำแนะนำจากอาจารย์แบกไปแนะนำอาจารย์เชิญ
1: กันครับการปฏิบัติตัวก่อนนะครับก็อย่างแรกก็คือไอตัวนิ้วเล็บเราเนี่ยแหละครับคือตัวนำพาเชื้อนะครับเนาะนะครับไอเลิกพฤติกรรมเอาเล็บไปจิกหรือไปอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะ
2: ไปจิก
1: นะครับอันนี้ควรเลิกเลยนะให้ใช้ฝ่ามือแทนนะถ้าสมมติทำได้เบาๆนะครับถูกได้เบาๆทีนี้สาเหตุนะครับผมก็คาดการว่าคือก็เกิดจากสิ่งสกปรกนี่แหละนะครับเราอาจจะล้างแชมพูไม่สะอาดหรือสระผมไม่สะอาดอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนแชมพูได้นะครับเผื่อบางทียี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันตกค้างแล้วทำให้เรารู้สึกมันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คงเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนี่แหละนะครับแบบที่มีตุ่มขึ้นนะครับคงไม่ใช่พวกฝีอะไรพวกนี้หรอก
0: ไม่ใช่
1: คงเป็นผื่นแพ้ธรรมดานี่แหละนะครับเนาะก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดก็คือถ้าเป็นเหงื่อสมมติถ้ามันแพ้เหงื่อเนี่ยแนะนำว่าในระหว่างวันเนี่ยท่านก็หาผ้าสะอาดนะไม่ใช่ผ้าเย็นที่ชุบแอลกอฮอล์นะครับคือถ้าใช้แอลกอฮอล์ยิ่งแห้งนะฮะยิ่งแห้งยิ่งแพ้ครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มขวดๆเนี่ยลองหาไว้แช่เย็นไว
0: ้
1: นะผ้าชุบน้ำสะอาดนะลองเช็ดถ้ารู้สึกมันร้อนนะครับให้เช็ดหรือมีเหงื่อก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะครับซับเอาเนาะไม่ต้องถูแรงๆนะครับซับเอาเพราะถ้าถูแรงๆเดี๋ยวมันก็ยิ่งกระตุ้นนะให้ซับเหงื่อออกนะครับในระหว่างวันเนาะลดความร้อนไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอ
0: ลอง
1: สมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ใช้สมุนไพรที่เป็นสเปรย์ล้างจืดเนาะลองพ่นดูได้แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะครับ
0: โอเคลองดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาใหม่นะ
2: ครับ
0: โอเคครับหมดเวลาครับโอเคครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวเจอหมอมกรต่อครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดน
7: เพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
0: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
9: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันที โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือว่าผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วว่าท่วมฮะครับปีนี้มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วเอ๊ตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้โหน้ำมาแบบนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: ม
2: ัน
3: ไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: ฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: เป็นปากใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: หน้าเนี่ยเป็นเมืองหน้าเมืองท่องขับรถเที่ยวโอ้
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีที่แบบน้ำตาลตาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้สุดเลยแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศิลปินนักร้องนักกิจกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี
2: ่เสียหายเยอะ
3: ผมต้องแผนหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
3: เขาจะช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: อ
3: ่ะ
2: สปอร์ตใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูมิเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ใช่ใช่
3: อันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได
3: ้มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนใช้กำไรเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: อ๋อครับ
3: อย่างของไอคูเบตเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเก่งก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยสภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็เอา เอาไปต่อทุนเนี่ยเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะ
2: uh-huh. อ
3: ยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละ
2: uh-huh.
3: นะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคน
2: ครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับ
2: uh-huh.
3: ก็ได้เงินจากขายเครื่องมือไทยนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับ
3: คืออุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเดี๋ยวบ่อยนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นจริงๆก็จะขอว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โอ้โห
3: ตรงนะครับผม
2: เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: สังคมนะ
2: เนี่ยเนี่ย
3: มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมัน
2: ต้อง พ
3: อครับผมต้องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบ
2: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศรนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะดูนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับแล้วเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นผื่นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบู๊ทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะมันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะบางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับวิธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะฮะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะแต่อันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจนทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทาง ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะฮะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและคนขาอย่างหนักอันนี้จะลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังอาจจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยุกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลมแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: คร
2: ับ
3: เหนือเนี่ยเป็น
2: ใช่แถวนั้นแหละเดี๋ยวต้องตามมาที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานนั่งเมื่อเช้าดูข่าวนะฮะเห็นคุณเจษนานที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตัวเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากเลยนะฮะของกรณีของคุณเรนนอลนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆ เนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะฮะนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายมากนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีสองแขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแผนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้น นะครับ
2: ครับ
3: ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะขาดการออกกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทีนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวริ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบพันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันเลยมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบติดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบแหละพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับหรือว่านะฮะคือหมายถึงว่า ผู้ป่วยเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เลือดหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีนึงนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอ้ตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบแบบไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพลาคลัคเจอร์นะฮะพอลิ่มเลือดแตกปุ๊บไอ้ตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากลิ่มเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอ้ส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับอันนี้เขาเรียกเอ็มบริซึมนะครับพาร์ทรับเจอร์แล้วริมเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมาแหละครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามี1นะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายว่าอุดตันซ้ายปุ๊บโดนตั้งเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอักเสบรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ด้านซ้ายนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่าแต่ตรงเนี้ยก็จะทำให้อันเนี้ยอาจจะมากกว่ากรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริมเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริมเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันมดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์แบตเตอร์เนาซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะ เดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ022900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ022900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าที่ยืนบ่อยๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมครับ
2: ได้ยินชัดไหม
3: ไม่
2: คือหมาย
3: คือคือที่ขี่บ่อยเหลือเก
2: ิน พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างชีกลางคืนบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยแหละฮะ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าชีกลางคืนบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
2: เสียเดี๋ยวคุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
4: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมอลทอลหรือว่าเพื่อโทรศัพท์ธรรมดา
3: โทรศ
2: ั
3: พท์ธรรมดา
2: อ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่บอกยังคือจะบอกได้ผมเชื่อใบแล้วก็ไม่ม
2: ี
3: อะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหน
3: ฉ
2: ี่
3: ใส
2: อะไรนะ
3: ฉ
2: ี่
3: ใสคร
2: ับ
3: ใส
2: ฉี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลง
3: เป
2: ็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อาย
2: ุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: หลายครั้งอะกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: 10กว
2: ่
3: าคร
2: ั้
3: งคร
2: ับ10กว่าครั้งนะครับครับโอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหรอ
3: คร
2: ับ
3: ไป
2: คือ
3: แล้วคร
2: ับคุ
3: ณผู้ที่ได้เคยไปที่บ้าน
2: เยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
3: ตอน ใช่คร
2: ับใช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติพี่บรรลมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอก10กว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิดปกติ
2: แล้วครับผม
4: คืนหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้แล้วครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
3: กลางวันไม่ฉี่เลย
4: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อน
4: ใช่คือวิธีคิดของหมอว่าจะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลจากยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันนี้ต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
4: ต้อง
2: เลยต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
4: ไปตรวจใหม่
2: เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
4: คร
2: ับ โอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
4: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผิดไปหน่อย
2: บอกเป็น10
4: ครั้งมันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้นะ
2: เอาแต่จะข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: อาจารย์ทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
4: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
5: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงครับ
4: เดี๋ยวนะก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
2: ตรงแก้มก้นเหรอ
5: แก้มก้นครับ
2: ตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
5: ด้านซ้าย
4: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
5: ครับ
4: ปวดเป็นจุดเดียวไม่ได้มีปวดร้าวลงขาอะไร
5: ก็ชาตาครับ
4: ชาตรงไหนฮะ
5: ชาเท้าเพราะผมเป็นเบาหวานด้วย
4: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวดแต่มันไม่ได้ปวดจาก
2: ก้น
4: ตรงแก้มก้นร้าวลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
5: นะอ๋อครับ
4: ถ้าเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามนงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะป่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะป่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแล้วหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
5: เรานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
4: ใช่ๆแล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไปฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
5: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
4: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแกใหม่ได้ครับอาจจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
5: ครับ
2: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
5: ผมนั่งนานแล้ว
4: ครับ
2: ต้องขยับบ่อยๆยืดเหยียดยืนบ้างนะจะช่วยได
5: ้ครับ
2: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
5: ครับ
2: โอเคครับประมาณนี้นะใช่ไหมคุณหมอ
5: รายเวียนครับ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ฮะ
2: แนะนำได้ประมาณนี้ครับ
5: ครับ
2: เขาเข้าใจแล้วนะ
5: ครับเข้าใจ
2: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบค
2: ุ
4: ณคร
2: ับ อ้าวต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค
4: ่
6: ะ
4: ครับเชิญฮะ
6: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยเลือดเช้าที่มันเป็นมันเหมือนเป็นเชื้อราแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าทีนี้แบบว่ามันพวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาครับหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
4: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
6: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงคนเล็บแล้วแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
2: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้วลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
6: ไม่เป็นค่ะแม้มันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นพวงๆเข้ามาถึงคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่าเป็นโรคอะไรต่อไป
4: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บหกฮะถ้าฟังดูนะ
6: ไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นเยื่อลาเป็น
4: คุณป้าใช่คุณป้าฟังผมสักนิดนึงฮะฟัง
2: ไปแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคครับ
4: เพราะว่ามันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงฮะมันไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะวินิจฉัยนะผมคิดถึงสองอันคุณป้าอย่าเพิ่งส่วนผมนะ
6: ป้า
4: เห็นใจผมนิดนึงนะอย่าเพิ่งส่วนผมคิดว่าอันแรกเลยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอ่ะอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันเนี้ยก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนเนี้ยคุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวมาดูฮะ
2: ครับ
6: ในโรงพยาบาลแล้วอาจารย์ก็ทราบประวัติหน้าของหมอละเอียดหมดแล้วแต่เวลาอาจารย์เข้าไปพบหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงให้เจอแบบหมอทั่วไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึงอะไร
4: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะว่าเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
6: ไม่ได้ถามเพราะว่าป้ามีตรงอุ้งมือนี่มันเป็นอันหนึ่งไงตาเลย
4: ถามดิ
6: มันก็ใช่ประวัติป้ากระบอกบอกไปแล้วไง
4: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องโอเคเป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบครับ
2: ลองไปเคลียร์อีกรอบหนึ่งเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
4: เอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
6: แล้วอย่างนี้จะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสระแก้วตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลน้ำเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสระแก้วเป็นนิดก็ทำไป
2: ไปถามที
4: ่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะเพราะไอ้ที่เขาส่งไปสักแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ย ป้าบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
7: ระบบ
4: เ
7: ช็คไง
2: เนาะเนาะลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
4: าะเอาตามนี้แหละ
2: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะจ้าจ้าจ้า
7: สวัสดีค่ะ
2: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: มีอาการนอนไม่หลับผมนอนสองยาม
2: ห
8: กโมงเช้ายังไม่หลับเลย
2: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
8: หลับหลับแต่ลูกก็ตาทำไมไม่หลับลูกทำไม
2: ปัญหาใหญ่
8: กลางวันกลางวันมันตีแล้วกลาง87อ่ะ
2: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
8: กลางวันมันล่านอนตอน4โมงเช้าหน่อยเลยชั่วโมงว่าม
2: ันเงียบตอน10โมงเช้าสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
8: ไปนอนเลย
2: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
8: มันก็ไม่ง่วงมันเพลียมันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
2: เพลียเพลียใช่ใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงหนึ่ง
8: เออ
2: กลางคืนก็เข้าไปนอนนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
8: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
2: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลไหมสมองไหลไหม
8: นอนฟังเพลง
2: ฮะอ๋อนอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
8: พักเท่จะมีพักเท่สักหน่อยตอน
2: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
8: ทุกคืนอ
2: ่
8: ะ
2: โอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะคุณหมอครับ
4: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
8: ครับ
4: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
8: คร
4: ับ ดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับนี่คือเราได้ยินเป็นเพื่อนขึ้นนะครับ
8: ตอนลุง
4: ไม่ใช่คุณลุง
2: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับเลยติดเป็นนิสัย
8: มันเคยแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
8: ได้ครับ
2: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมอคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
8: ครับ
4: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเล็กกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงกลางคืนนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกังวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอนตีสามสมมติตีสามมันหลับไปงีบหนึ่งเอาหกโมงตื่นเลยนะนอนแค่สามชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ป่ะเราก็ตื่นแปดโมงตื่นเก้าโมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนน่ะคุณลุงต้องค่อยๆดับสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียว กลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องยืดเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็3อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี้

0: เดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
0: โอเค
1: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
0: โอเค
1: ตอนนี้เป็นเลยครับ
0: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง 5:00 นเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
2: ครับคือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปก็ทานไป3อึก4อึกอ่ะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
1: ไม่เกี่ยวครับ
2: แล้วทำไมมันจาง
1: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
2: อ๋อเหรอ
1: เอาเลือดจางหมายถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
2: หรอคะ
1: ครับ
2: แล้วจะทานอะไรดีคะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขา
2: แนะนำว่าไงคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
1: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคุณป้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเริ่มดูว่า
2: แต่ว่าเครื่องในกินผ
1: ัก ใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
0: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
1: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
2: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามนายนะ
1: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนเนี่ยฮะผมขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ยฮะ
2: ไปก่อนได้นะคะ
1: ได้สิสิทธิ์เราประภาสีเราคุณป้าครับ
2: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
1: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
0: อยากถามอะไรก็ถามเลยตอนนั้น
1: อ
0: ะ
1: ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
0: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
1: ถามไปดิ
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
0: จ้า
2: ครับ
0: โอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบเลยนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
1: ต้องหาสาเหตุไงว่าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆ นะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
0: ็
1: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
0: ครับผม
1: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดที่เลือดจางนะ
0: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4ทุ่มสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึก

0: ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: คุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
6: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่สองเป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
7: ่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำขว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนันชิดาสังทองรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของ ของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ใจฉันคนวนหายเนื้อไทยมนถึงคนรักอยากหาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไรจะได้

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
2: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
3: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลข อย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
2: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วมั้ยล่ะ
3: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

191กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งตำบลฝังเขาก็ไปหาน้ำดื่มด้วยความกระหายน้ำมากนี่หาไม่เจอไม่มีน้ำตรงไหนตักไว้เลยไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจมากเปิดดูโอ้มีน้ำจริงๆแต่ว่าโอ้โหมันลึกมากเลยจะทำยังไงเชือกหรือว่ากระบวยตักน้ำก็ไม่มีพยายามจะลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ลงไปแล้วก็กลัวจะขึ้นไม่ได้หิวน้ำก็หิวน้ำชายคนนี้เขาจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิหัวข้อธรรมะหมวดใดบทหนึ่งการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกบางครั้งก็อ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนในทุกวันศุกร์อย่างนี้จะมาเล่านิทานเล่านิทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมะบ้างคำว่านิทานนั้นตามฟังไม่ได้แปลว่าเรื่องเล่านั่นคือภาษาไทยแต่นิทานะในภาษาบาลีในศัพท์คำนี้ที่ท่านใช้เรียกนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเป็นเงื่อนต้นมาก่อนเป็นเหตุกันมาก่อนซึ่งถ้าเหตุเหล่านั้นปรารภเรื่องในอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์หรือคนหรือเทวดาหรือในชาติก่อนเกิดเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าชาดกหรือถ้าเรื่องนั้นปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชาติปัจจุบันนั้นหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรมาเขาก็เรียกว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนั้นก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมาท่านผู้ฟังเสริมจากหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยพูดถึงเคสกรณีที่จะนำไปใช้งานได้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยหัวข้อธรรมะที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เสริมๆกันมาหรือว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้อะนั่นเป็นนิทานเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาตัมฟังส่วนเสริมส่วนอธิบายความเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่อธิบายความเพิ่มเติมนั้นบางทีก็เป็นร้อยแก้วคำพูดธรรมดาซึ่งเราจะเรียกว่ากถาหรือบางทีก็เป็นคาถา

คาถากับกถาไม่เหมือนกันนะกถานี่คือคำพูดคำกล่าวทั่วไปเป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่ถ้าคาถาหมายถึงคำกลอนมีบทเพียรชนะที่สละสลวยงดงามมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนหนึ่งก็คือเป็นคำกลอนนั่นเองเขาก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งตรงนี้พอมีอักษรสละสลวยมีเรื่องราวที่มันวิจิตรพิสดารคนบางทีก็เลยไปใส่ใจสนใจในเรื่องนั้นมากเกินไปข้าพเจ้าจึงต้องมาเน้นย้ำให้ทราบทุกครั้งทุกครั้งว่าอย่าหลงประเด็นเพราะว่าถ้าหลงประเด็นแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเดินออกนอกทางไม่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องก็เพื่อให้ปฏิบัติให้ลงมือทำไม่ใช่ให้เป็นนักคิดไม่ใช่ให้เป็นนักวิเคราะห์เพราะคำสอนนี่มันจะไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจะพ้นทุกข์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่าสำคัญประเด็นผิดก็จึงมีตัวอย่างเรื่องนี้เลยตัวฝังเรื่องคนที่สำคัญตัวเองผิดที่คิดว่าเออนี่ฉันจำความรู้ความเรียนอะไรต่างๆได้หมดแล้วดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วฉันนี่พ้นทุกข์แล้วดีกว่าหรือดีเท่ากันกับผู้สอนแล้วมันก็ไม่ใช่ใครล้อก็ภิกษุนี่แหละภิกษุกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุกกัฏฐนครในแคว้นสุภควันได้ตรัสพระสูตรที่ชื่อว่ามูลปริยายสูตรนี่เป็นนิทานชาดกนะทุกฝั่งนะชื่อว่ามูลปริยายชาดกเป็นสมัยที่มีภิกษุ500รูปซึ่งก่อนที่จะมาบวชนี่สถานะเดิมของท่านเหล่านั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์พอตั้งแต่เด็กละก็เรียนรู้ความรู้ทางพราหมณ์ความรู้ทางในไตรเพศคำพีนิคันธุศาสตร์คำพีอะไรของพวกพราหมณ์นี่รู้ละเอียดจบหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมาบวชในพระศาสนาแล้วใช่ป่ะเขาก็ให้มีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนเรียนไวยากรณ์เรียนพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฝั่งถ้าจะว่ากันแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนะแต่จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเล่มแบ่งเป็นสามปิฎกอย่างชัดเจนสมัยก่อนนั้นก็จะไม่ได้ลงอักษรที่เป็นรูปเล่มแบบในปัจจุบันอันนี้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่มีไม่เหมือนต่างกันอยู่ก็จะอาศัยการทรงจำแต่ว่าหัวข้อที่ทรงจำเนี่ยส่วนที่จะมีแนวคล้ายๆกันก็จะมีอยู่มากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นรูปแบบที่จัดทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็ในสังคีติสูตรนี่ก็มีที่ท่านพระสารีบุตรจัดทำรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเลยคือเอาธรรมะที่มีหัวข้อเหมือนกันหรือจำนวนเท่ากันมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันอันนี้หมวด1ข้อนี่หมวด2ข้อ3ข้ออย่างละ10ข้อ10ข้อจัดไปเนี่ยเริ่มมีการทำสังคายนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วด้วยสังคายนานี่หมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันก็จึงทำให้เกิดการรวบรวมมาต่อภายหลังสังคายนานี่ไม่ได้เป็นการรวบรวมนะทุกฟังสังคายนาหมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันให้ลงตกเข้าใจเหมือนกันได้ว่าคำสอนนี้พูดสวดไว้ตรงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วจึงค่อยบันทึกรวมๆกันมาเป็นภายหลัง
การรวบรวมนั้นมีมาแล้วเนื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสคำอะไรไว้นี่โอ้คนก็จดจ้องจ่อจะฟังเลยล่ะแล้วก็จะทรงจำไว้ให้ดีเลยล่ะจำไม่ได้ก็จะจดเอาไว้ด้วยล่ะจดไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ล่ะทีนี้พอมีระเบียบระบบในการจดจำตรงนี้เราใช้คำว่าพระไตรปิฎกไปซะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันพวกภิกษุ500รูปนี้ตั้งฟังที่บวชมาจากเป็นตระกูลพราหมณ์มีความรู้ก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนนะเชี่ยวชาญทางด้านความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์อย่างมากมาเรียนพระไตรปิฎกครบทุกสูตรครบทุกเรื่องครบทุกหมวดหมู่ครบทุกสาขาแล้วจำได้หมดแล้วสุดยอดเยี่ยมเจ๋งดีงามแม่พระพุทธเจ้าตรัสเทศอะไรไว้นั่นคือความรู้ของท่านความรู้นั้นเราก็จำได้หมดแล้วมีความรู้เท่ากันแล้วคิดว่างี้มีความรู้เท่ากันแล้วก็เหมือนกันในนี้เราจะไปต่างอะไรกันยังไงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธเราก็เป็นสัมมาสัมพุทโธเหมือนกันสุดยอดเพี้ยนแล้วท่านผู้ฟังนี่เพี้ยนแล้วนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกละคือตั้งตนเสมอด้วยอาจารย์ขึ้นมาเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าละตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กันละก็คือหมายความว่าเริ่มจะบัญญัติสิ่งใหม่บ้างคือเริ่มนะแนวมันออกแล้วนี่ฉันก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเฝ้าอะไรฉันก็รู้ความรู้หมดแล้วจะต้องไปสนใจอะไรอีกคือเพราะว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องการเรียนความรู้ต่างๆเหล่านี้ไงตอนนี้เรียนหมดแล้วคือความคิดไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีสำนักครูบาอาจารย์องนี้องนั้นเนี่ยคือมันมาจากแนวความคิดแบบนี้ทีนี้พอแนวความคิดแบบนี้มีขึ้นมาสมัยนั้นก็อยู่ที่สุภควันอยู่ที่เมืองอุกทะนครพระพุทธเจ้าจึงสาธยายเทศแสดงพระสูตรที่ชื่อว่ามูลบริยายสูตรให้ฟังเลยท่านผู้ฟังนี่คือข้อดีของความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะมีคำสอนใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยคำสอนใหม่ๆที่โผล่มาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยจะมีนัยยะที่อาจจะเหมือนหรือเสริมจากของเดิมบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเป็นปริยายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยก็มีนี่แหละท่านผู้ฟังคือมูลปริยายสูตรที่เป็นความรู้ใหม่ที่แสดงเทศไว้และที่อุคตะนครคือเทศเนี่ยก็ปรารภภิกษุกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความแรงต่างเหมือนเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่าความรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังคือมันเหมือนมหาสมุทรที่ลึกจนแบบไม่ยังจะยังได้ว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะมันลึกมากจนสายดิ่งที่จะยังลงว่าลึกเท่านี้เท่านี้ตรงนี้ตรงนี้ปะโถจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังลึกลงต่อไปได้อย่างนี้โอ้ปัญญาท่านนี่มากท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถบอกสอนได้เนี่ยนะมีปริมาณเท่ากับใบไม้ที่อยู่บนต้นสีสปาต้นสีสปาก็คือต้นไม้เย็นต้นใหญ่ที่มีลักษณะใบมันจะดกๆหน่อยใบมันจะติดๆกันทีๆกันแล้วก็ใบใหญ่ด้วย
ใบของต้นสีสปาทั้งต้นเลยเยอะมากรวมถึงพวกที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นด้วยนะทีนี้ท่านก็เลยหยิบใบสีสปาขึ้นมา 2-3 ใบอยู่ในกำมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่สอนนั้นมีแค่นี้เองนะที่สอนเนี่ยมีเท่านี้เองทำไมถึงสอนแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดประโยชน์แก่การหลุดพ้นได้ทั้งหมดหรอกส่วนที่สอนแค่หยิบมือนึงเนี่ยต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวให้หลุดพ้นได้จึงสอนเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้ที่บอกสอนอยู่ในช่วง45ปีเนี่ยนะแล้วมันเหลือถึงวันนี้ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันมีที่น้อยลงหายไปขุดค้นไม่เจอลืมกันไปแล้วก็ยังมีนะสมบัติเพราะฉะนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าใบไม้ในกำมืออีกนะน้อยลงไปก็ต้องมีสัก 2-3 ใบครับพระเจ้าว่าไอ้ที่มันน้อยลงเหลือแค่นี้มันทำให้เราหลุดพ้นได้แน่ล่ะให้มั่นใจเลยล่ะแต่สิ่งอื่นที่พระพุทธเจ้ายังรู้มีปัญญาเข้าใจมันมีมากกว่านั้นอีกนะแน่นอนอย่างเช่นเรื่องทางคณิตศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์ชีวะหรือความรู้อื่นๆต่างๆไม่ว่าจะหมวดปรัชญาหมวดภาษาท่านรู้แน่นอนล่ะแต่ไม่ได้บอกสอนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะหลุดพ้นพ้นทุกข์ได้ในยักษ์วันนั้นได้สอนเรื่องมูลปริยายสูตรคือการแยกแยะแจกแจงภูมิคือเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้านี่คือเทศเจาะจงให้กลุ่มภิกษุที่เข้าใจตนเองผิดนั้นน่ะให้เข้าใจให้ถูกเลยล่ะแต่คือแบบไม่ใช่เทศว่าเขาโดยตรงไงแต่อธิบายถึงองค์ความรู้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้เคยบอกไว้สอนไว้เรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องธาตุดินอย่างนี้เฮ้ยธาตุดินมันของมีอยู่ทั่วไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราเห็นกันอยู่จับต้องกันได้ภูเขาอาหารร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินอันไหนมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้อันนั้นธาตุน้ำความร้อนของเผาของไหม้นี่ก็ธาตุไฟอันนี้ทั่วไปเลยนะเราก็จำกันได้ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นอะไรยังไงมีระบุไว้อยู่ในกายคตาสติสูตรก็มีระบุไว้อยู่ในเรื่องอสุภสัญญาก็มีจำได้แล้วแล้วไงโอ้มูลปริยายสูตรนี่ละเอียดลงไปเรื่องธาตุดินนี่ต้องฟังถึงขนาดว่าสำคัญธาตุดินโดยความเป็นตนถ้ารู้ว่าดินคือของแข็งมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นนี่แต่ว่าอย่างยินดีในธาตุดินสำคัญธาตุดินว่าเป็นของเราอันนี้คือชื่อว่ายังไม่กำหนดรู้นะเพราะยึดถือธาตุดินด้วยความเป็นตัวตนไงโอ้พอฟังเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาไอ้ความคิดที่ว่าฉันเก่งเท่าพระพุทธเจ้ามันหายไปเลยนี่ท่านแสดงให้ดูเลยว่าที่มันละเอียดลึกไปกว่านั้นนะมันมีอยู่นะจะคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดก็พูดเรื่องเดิมตรัสเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยนั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วอันนั้นเราก็รู้แล้วภิกษุกลุ่มนี้มีความคิดอย่างนี้ไงแต่พอได้ฟังเรื่องที่โอ้โหตัวเองเราก็ไม่เคยรู้นี่โอ้ความรู้พระพุทธเจ้ามากจริงๆไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันหายไปเลยเราพอสเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเรามาดูในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนกับคุณครูหรือแม้แต่ลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้นะคือบางทีลูกศิษย์ไปเรียนความรู้จากอาจารย์แหละอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็อาจารย์เราก็สอนเรื่องเดิมพูดเหมือนเดิมอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นรู้เลยว่าถ้าถามมาอย่างนี้นะจะต้องตอบอย่างนี้ฉันรู้หมดแล้วแล้วถ้าจะมีทิฏฐิมีความคิดว่าฉันก็จะตั้งตนมาเสมอด้วยครูบาอาจารย์อ้าวนี่ไม่ถูกนะ
อันที่ว่าตั้งตนเสมอด้วยครูบาอาจารย์นี่หมายถึงว่าคือแบบมาเปิดสำนักบ้างหรือว่าทําแข่งบ้างหรือว่าแบบพูดไม่ดีตีเตียนกันบ้างอันนี้ไม่ดีไม่ดีอย่าทำทีนี้ที่ว่าทําเหมือนกันบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านให้ทำไหมถ้าท่านสั่งให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเราจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องดูให้ละเอียดอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินว่าการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการยกย่องครูบาอาจารย์เจตนานั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามระหว่างสาวกกับสาวกกับสาวกและพระศาสดานี่มันต่างกันอยู่เพราะว่าสาวกสาวกนี่คือเหมือนกับระดับเดียวกันแต่ต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตามซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะครูบาอาจารย์บางทีเป็นโพธิสัตว์บ้างยังต้องการบรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมขั้นแม้อนาคามีหรือโสดาบันเลยก็ตามแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยโอ้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าไปแล้วมีแต่ว่าการยกตนเนี่ยมันไม่ดีไงซึ่งถ้าเราจะยกย่องครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ต้องยกย่องท่านในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของเป็นความสามารถของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะอย่างสาวกจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงเรียกว่าสาวกไงผู้ฟังคำสอนจะไปสอนนอกแนวนอกเหนือหรืออื่นๆที่จากท่านสอนไว้มันไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในแนวนี้อยู่ในมรรคแปดนี้นี่คือผู้สอนมีคนเดียวในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยจะดีเลิศในเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่จึงเป็นเรื่องของสาวกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งสาวกพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าลูกศิษย์จะมีคุณธรรมมีความสามารถหรือเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องยกย่องครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญทีนี้พอเรากลับมาในประเด็นเรื่องของมูลและปริยายะชาดกนี้ซึ่งนี้จะแตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบกับสาวกคู่กันกับพระศาสดาและซึ่งนี้เทียบกันไม่ได้เลยจึงต้องจัดแยกออกไปเป็นสองส่วนซึ่งนี่คือนัยยะในมูลและปริยายะชาดกนี้หรือว่าสาวกเนี่ยกินจะมาแข่งกันกับพระศาสดาแต่พอพระศาสดาแสดงเทศธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งเกินไปเธอถึงค่อยเข้าใจว่าโอ้ปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจึงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลงมีทิฏฐิมานะที่ถูกปรับให้สิ้นเอาความทะนงตนออกไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับงูที่มันมีพิษแล้วถูกถอนเขี้ยวถูกกำจัดพิษออกไปทั้งหมดด้วยแค่ว่าฟังเทศสูตรเดียวนี้เลยนะมูลปริยายสูตรที่อุกตนครแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าต่อไปอีกไปถึงเมืองเวสาลีได้ฟังโคตมกะสูตรพวกภิกษุเหล่านี้ก็จึงบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วโอ้เกิดแบบคือมันไม่กลับกำเริบแล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะอะไรต่างๆจึงมีความเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ต้องระวังเนื้อเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนเหมือนไปจับงูพิษอ่ะมันแว้งกัดเราได้นะถ้าไม่ระมัดระวังจับไม่ถูกนี่พอมากราบทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตว่าพวกภิกษุ500 รูปนี่แหละเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้ว
เหมือนกันในอดีตชาติสมัยนั้นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตามฝั่งนี่คือเป็นเรื่องในอดีตแล้วนะได้กล่าวคาถานี้ไว้ซึ่งที่กล่าวคาถาคำพูดนี้เอาไว้ที่มันลึกซึ้งกินใจจะให้เล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็เพราะปรารภพวกลูกศิษย์ของตน500คนที่มาเรียนความรู้จากตนตนคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เรียนความรู้อะไรเสร็จจากอาจารย์ทิสาปาโมกข์แล้วพออาจารย์ล่วงลับไปตัวเองก็ขึ้นเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกข์แทนสอนความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปเวลาตัวเองสอนความรู้ก็ให้ท่องมนต์ไงมนต์ในที่นี้คือคาถาคาถาในที่นี้คือคำกลอนคำกล่าวซึ่งเป็นคำสอนที่แต่งเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนนั้นเพื่อให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายท่องได้ง่ายก็สอนให้ท่องต่อไปเพื่อที่จะเมื่อได้ฟังแล้วคนมันได้คิดได้ตระหนักมีการโยนิโสมนสิการก็สามารถทำหรือพูดสิ่งใดที่จะเลี้ยงชีวิตตนให้เป็นไปได้เช่นมีความขยันขันแข็งขึ้นได้มีความอดทนได้ตั้งอยู่ในศีลได้มีปัญญาที่จะคิดอ่านการงานหรือประดิษฐ์สิ่งใดๆได้อันนี้ก็คำสอนนะทีนี้พอสอนหมดแล้วไงพวกมานพคือลูกศิษย์ที่มาเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกข์นี่สอบผ่านหมดทุกคนนะสิ่งนี้ว่าไงคำพูดนี้พูดยังไงซ้อมสอบปากเปล่าด้วยนะผ่านนะสอบเนี่ยมันสมัยนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอัตนัยเนี่ยให้กรอกกอไก่ขอไข่หรือคอควายใช่ไหม A B C Dในการที่บัดขีดค่าลงไปเนี่ยยังไงมันมีโอกาสผ่านได้แล้วพอเดาได้ก็สอบความรู้ได้ระดับหนึ่งถ้าใช้ดีขึ้นก็เขียนปรนัยหรือเขียนอธิบายเลยเรื่องนี้ว่าไงเรื่องนี้ว่าไงนี่การสอบเขียนเนี่ยบางทีมันก็ลอกได้ไงถามเพื่อนได้ลอกได้แล้วหรือว่าจะแบบจดโพยเข้ามาแล้วก็มาคัดลงไปตอบคำตอบที่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าสอบปากเปล่านี่นะโอ้โหนี่อันนี้แน่นอนเลยคือก็จึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนผ่านแล้วไงเพื่อที่จะมาคัดกรองอีกทีไงท่านฟังว่ามีความรู้จริงไหมมีอุปนิสัยยังไงอะไรที่การสอบข้อเขียนมันกรองไม่ได้ก็ต้องมาสอบปากเปล่าต่อในที่นี้สอบปากเปล่าเลยพวกนี้นะสอบปากเปล่าท่องเลยได้แน่นอนวิธีการพลิกแปลงใช้งานพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองนี่รู้เท่าอาจารย์แล้วเนอะเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอาจารย์รู้เท่าไหร่ฉันก็รู้เท่านั้นฉันรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันก็จึงเริ่มดูหมิ่นอาจารย์ละเริ่มดูหมิ่นอาจารย์เริ่มไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ไปสำนักอาจารย์เริ่มมีความทนงตัวเริ่มมีความกระด้างขึ้นมาความกระด้างนี่แหละตัวฟังมันเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความทนงตัวได้จนจุดที่มันทำให้เกิดนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกรู้สิ่งเหล่านั้นนี่มีวันหนึ่งที่เดินมาแล้วสังเกตเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทธาอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทธาก็จับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสริมเย็นนี่แหละพวกลูกศิษย์วันนั้นเข้าไปหาไงมันเย่อหยิ่งจองของมีความกระด้างไม่มาหาวันนี้มันมาหาเนี่ยมาหานี่ไม่ใช่พระมาหานะแต่เดินมาหานี่แหละเดินมาหานี่ไม่ไหว้ไม่อะไรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเล็บธรรมวังเอาเล็บมือของตัวเองเนี่ยนะไปเคาะที่ต้นพุทธาเคาะโอ้เราก็พูดขึ้นอย่างนี้บอกว่าโอ้ต้นไม้นี้ไม่มีแก่นนะเนี่ยเคาะคนนี้ก็เคาะอีกว่าใช่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเอาเล็บนะเคาะนะที่เอาเล็บเคาะนี่เพราะว่า
ไม่ต้องการให้เคาะแรงไงคือถ้ามันเป็นไม้แก่นเอาเล็บเคาะมันจะเจ็บแต่มันไม่เป็นแก่นมันเป็นมีแต่กระพี้แล้วก็บอกไม่มีแก่นนะเนี่ยโอ้ทำงี้คือดูถูกพระโพธิสัตว์ไงดูถูกอาจารย์ดูถูกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนเราให้เพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นเอาถ้างั้นเรามาตอบปัญหากันฉันจะถามปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าเจอกล่าวแก้ได้นะถือว่าเธอชนะเลยอ่ะเรามีความรู้เสมอกันจริงๆพวกลูกศิษย์นี่ดีใจเลยตรงที่ว่าเอาแล้วฉันจะได้แข่งกับอาจารย์แล้วก็เนี่ยจะได้ประลองกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครคำถามมีดังนี้พระโพธิสัตว์อาจารย์ได้ถามกับพวกลูกศิษย์จำนวน500ของตนดังนี้ว่าเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้กินเวลานี้กินเวลานะไม่ใช่ว่าทำเวลาให้เสียไปเช่นบางทีเราไปประชุมกันอย่างนี้แล้วก็มีคนหนึ่งพูดมากมากมากจริงๆเลยเนี่ยกินเวลาคนอื่นเขาหรือบรรยายนี่ยาวนานมากกินเวลาของคาบต่อไปเขานี่ไม่ใช่กินเวลากันนะแต่การเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองเนี่ยใครที่เป็นคนกินการเวลาฟังแล้วเนี่ยอึ้งไปอยู่สักพักนึงนะท่านผู้ฟังพวกลูกศิษย์นี่เวลาเหรอกาลเหรอกินเหรอเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะยังไงนะยังไงนะการเวลากินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองด้วยคำนี้หมายความว่าไงเวลาไงเขาใช้ว่ากาโลมาจากศัพท์ว่ากาลซึ่งกาลในที่นี้จะหมายถึงตายก็ได้หรือว่าทำกาลคือตายหรือกาลที่หมายถึงการเวลาเป็นต้นก็ได้เช่นเวลาก่อนอาหารเวลาหลังอาหารเวลาก่อนเดินทางเวลาหนุ่มเวลาแก่เวลาหลังเดินทางเวลาป่วยแล้วก็เวลาตายก็ได้นะเวลาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากาลซึ่งการเวลานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเวลามันเดินไปอยู่ตลอดเวลามันก็กินสิ่งต่างๆไปอยู่ตลอดเวลาเช่นติ๊กนี่เป็นเรียกชื่อคนนะแต่หมายถึงว่าไอ้ติ๊กแรกที่พูดไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วถูกอะไรกินไปเวลากินไปแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยคือเวลาไงหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยคำพูดตะกี้หายไปแล้วถูกกินไปแล้วเอาแล้วที่ก่อนหน้านี้มันก็ถูกกินไปด้วยเวลานั้นก็ถูกกินไปด้วยกินสัตว์อื่นแล้วก็กินตัวเองไปด้วยเอาตัวเราตอนเป็นเด็กมันไปอยู่ไหนแล้วผ่านไปแล้วหายไปแล้วเอ้าหายไปได้ไงถูกเวลากินไปแล้วความเป็นเด็กเรามันหายไปแล้วหรือนี่เป็นผู้ใหญ่เอ้าแล้วยังไงนะเมื่อวานนี้มันหายไปไหนเนี่ยผ่านไปแล้วหายไปแล้วถูกกินไปแล้วถูกกินไปด้วยอะไรเวลาไงเวลามันกินตัวเองด้วยกินสัตว์อื่นด้วยนี่เราจึงหมายความว่าอย่างนี้ที่ต้องตีความความหมายของคำถามไม่ทราบเลยนะว่าที่ไปกินข้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำถามก็คือแล้วใครเป็นคนกินเวลานี้เอ้าก็เวลามันกินทุกคนอยู่แล้วกินทุกสรรพสัตว์อยู่แล้วแล้วใครจะมากินเวลานี้นะให้เวลา7วันจำว่าอาจารย์ให้เวลาลูกศิษย์นี่ไปคิดไตรตรองใคร่ครวญหาคำตอบในคำถามนี้มา7วันถ้า7วันแล้วจะยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวจะเฉลยให้คนเป็นอาจารย์นะท่านผู้ฟังมีเมตตานะไม่เอาแบบไม่ได้คิดว่าจะแบบท
ทำให้ลูกศิษย์แพ้หรือว่าจะตำหนิติเตียนด่าว่าให้เสียหายแต่ก็ต้องการสอนนะต้องการให้ความรู้อยู่แล้วต้องการความดีความงามให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วนี่คืออาจารย์ที่ดีนะเข้าใจไหมอาจารย์ที่ไม่ดีก็มีนะคืออาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่ทำตามคำของเราเนี่ยเราจะแบบขับไล่มันไปหรือนินทาด่าว่าให้เสียหายอันนี้คืออาจารย์ที่ไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์ที่ดีเนี่ยจะพยายามรักษาลูกศิษย์นี่ก็นะว่า500คนเนี่ยเขามาดูถูกท่านนะว่าเหมือนต้นพุทธาไม่มีแก่นท่านยังมีเมตตาสอนให้สอนถึงว่าใครเป็นผู้กินการเวลาไปคิดอยู่7วันท่านผู้ฟังคิดคิดหนึ่งเดียวเท้ากายหน้าผากนอนมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจะฝันก็ฝันเป็นคำตอบไม่ออกเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่ออกจะกินข้าวมันก็ยังจะต้องคิดเรื่องนี้จะนอนหลับก็ต้องคิดเรื่องนี้จะเดินทางจะกินน้ำคิดจนปวดหัวท่านผู้ฟังปวดหัวแล้วก็ใครจะมาเป็นผู้กินเวลาก็เวลามันกินทุกอย่างถูกแล้วถูกปะไม่มีใครหรอกที่จะมากินเวลาได้ไม่ได้เลยเริ่มที่จะนึกได้โอ้ไอ้ที่เราไม่รู้มันก็มีนี่แหละสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแต่ว่าอาจารย์รู้โอ้ยคราวนี้ทิฏฐิมานะนี่หมดเลยคุณผู้ฟังถูกกำจัดออกไปไม่เห็นเงื่อนงำของปัญหาว่าเงื่อนเนี่ยเขาจะต้องผูกมาเพื่อให้แก้อย่างนี้เงื่อนไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ได้คำตอบนี่โอ้ไปหาอาจารย์ดีกว่าเอาอาจารย์เป็นที่พึ่งอาจารย์ก็จึงสอนนะสอนลูกศิษย์ว่าคนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนกับกะลามะพร้าวนี่นะก็วางไว้ผลลูกตาลเนี่ยจาวตาลเนี่ยวางไว้วางไว้เรียงกันไว้เยอะแยะเยอะแยะนี่เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ย500คนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหัวดำกันหมดเลยเนี่ยแม้แต่ว่าข้างในมันไม่มีปัญญาเป็นเหมือนจาวตาลที่เขาวางไว้นี่แหละคือวางไว้คู่กันเนี่ยบางทีก็มองไกลๆไม่รู้ว่านี่หัวคนหรือว่าผลตาลต้องเอามือจับดูถึงจะรู้ว่ามันต่างกันที่ว่ามีปัญญาไหมมีช่องหูอยู่เหมือนกันแต่ข้างในมีสิ่งของมีสมองหรือกลวงอยู่ข้างในมีแต่ช่องหูเฉยโอ้ยกราบกรานขอคำตอบไปทั้งวันหนุ่มเพราะว่าเข้าใจแล้วตัวเองผิดไปแล้วขอโทษขอโพยโพธิสัตว์นี่จึงให้คำตอบทั้งฟังว่าผู้ที่กินการเวลานี่นะก็คือพระอรหันต์นี่ไงผู้ที่เผาตัณหาดับกิเลสทั้งหมดได้แล้วอยู่เหนือการเวลาการเวลาจะมาทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้ละที่จะต้องเกิดต่อไปชาติใหม่อีกมีการเกิดแล้วก็มีการตายวนเวียนเป็นวัฏฏะหมุนไปวนไปวนไปหมุนไปหยุดได้แหละประวัติเป็นพระกีนาศพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่กินการเวลาหยุดจบหมดเรื่องที่จะต้องเป็นวัฏฏวนต่อไปโล่งเลยท่านผู้ฟังรู้คำตอบแล้วเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงพอไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่คำสอนเรื่องพระอรหันต์โสดาบันอริยบุคคลไรไม่มีแต่ว่าด้วยจิตใจของบริษัทเนี่ยแนวทางที่ว่าจะต้องหาทางตรัสรู้ให้ได้มันจะมีปัญญาเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวเองยังทำให้บรรลุไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคือมูลปริยายชาดกเป็นเหตุการณ์ที่ปรารภให้แสดงมูลปริยายสูตรแล้วให้เห็นถึงความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามูลปริยายสูตรนี่นะ
ป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมานิกายเลยนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามูลรากของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆมาอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้เคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังแล้วในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรก็คิดว่านำมาอธิบายให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังรายละเอียดในพระสูตรนี้ก็ไปหาติดตามฟังกันได้ในเอพิโซดต่างๆเหล่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมูลปริยายชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนเป็นผู้ที่มีความกรุณาอยู่มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่จะนำมาประกอบในวันนี้ที่ท่านก็ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นพอช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็มาช่วยเหลือท่านกลับบางมาอุปการะกระทำต่อซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งตมวังในชาดกที่ชื่อว่าติรีติวัชชาดกการกระทำต่อแสดงแบบว่าตอบแทนก็นะบางทีเราจะดูว่าแบบมันมากไปหรอมันน้อยไปหรือยังไงถึงจะเหมาะสมกันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเคยเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พอโตขึ้นเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอาจารย์สอนความรู้ต่อไปแต่ว่าออกบวชหลีกออกจากเรือนไม่อยากอยู่ครองเรือนทีนี้ตอนออกบวชเนี่ยก็พ่อแม่ไม่ให้ไงไม่อนุญาตเราสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะการออกบวชนี่ก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวประพฤติปรมาจารย์คนเดียวเป็นฤาษีนี่ทีนี้พอภายหลังพ่อแม่ตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่มีก็เลยบริจาคหมดตัวเองมีความสลดสังเวชแล้วฉันจะไปบวชเป็นฤาษีก็เลยออกบวชไปอยู่ป่าหิมพานต์ตอนนี้พอออกไปอยู่ป่าแล้วก็สร้างอาสมเราอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่หิมพานต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีด้วยปรากฏในสมัยนั้นตัวพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นกาสีเกิดมีจราจลต้องไปปราบจราจลอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับป่าหิมพานต์นั้นเวลาพระราชาออกรบเนี่ยนะก็จะมีข้าราชบริพารมีอะไรต่างๆตามไปใช่ไหมนี่จะไปปราบพวกกบฏละแต่ว่าในการรบครั้งนั้นนี่ปรากฏว่าแพ้พระราชาแพ้เพราะว่าพวกกบฏนี่เขาอาศัยใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะพระราชาแต่ทำไมพอเกิดเพลียงพล้ำปุ๊บนี่ช้างเขาก็ฝึกไว้อย่างดีนะพอเปลี่ยนปลัมปุ๊บเอาถูกตัดออกจากกองทัพหลวงเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วทำไงช้างนี่จึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนี่ก็รีบวิ่งหนีเลยพอพระราชาให้คำสั่งนี้เพ่นก่อนช้างนี่เพ่นแนบทันทีตัวฟังรีบวิ่งโดยเร็วด้วยกำลังของมันด้วยความตัวใหญ่ของมันด้วยความเร็วของมันวิ่งหนีไปเลยพวกข้าศึกนี่ตามไม่ทันเอาชีวิตรอดซะก่อนตอนนี้มาเสร็จแล้วก็เข้าไปในป่าละป่าหนีไปก็ไปอยู่ในป่าที่ใกล้กันกับที่อยู่ของโพธิสัตว์นั้นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ชื่อว่าติรีติวัชชะฤาษีซึ่งเป็นชื่อของนิทานชาดกเรื่องนี้เลยติรีติวัชชะชาดกตอนนั้นบริษัทก็ไปหาอาหารคือไปเที่ยวเก็บหาผลไม้ที่หล่นเองในป่าพอพระราชามากับช้างเห็นที่อยู่ที่น่ารื่นรมที่เป็นอาสมของฤาษีติรีติวัชชานี้จึงเข้าไปแล้ว
เห็นเสนาสนะกวาดเรียบร้อยเอ๊แต่ไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้ตั้งคือตัวเองนี่เดินทางไกลมาแล้วก็หิวน้ำมากเลยไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้จะทำยังไงดีเดินอ้อมไปข้างหลังอ่ะมีบ่อน้ำอยู่โอ้รอตายแล้วรอตายแล้วได้กลิ่นน้ำมาแต่ว่าหาที่ตักแล้วก็เชื่อที่จะปลูกเป็นเหมือนกับกอมหรือว่าถังที่จะใช้ตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี่ไม่มีเลยหามุมไหนก็หาไม่เจอหามุมไหนก็หาไม่เจอเฮ้ทำยังไงดีอุตส่าห์เดินมาถึงตรงนี้แล้วเอางี้ละกันเอาเชือกที่ผูกที่รัดท้องช้างเนี่ยที่เขาจะไว้รัดกับที่นั่งบนหลังช้างเนี่ยนะถอดออกมาแล้วกันถอดออกมาใช้สำหรับเป็นเชือกที่จะผูกลงไปให้ถึงก้นบ่อเพื่อที่จะตักเอาน้ำก็เลยให้ช้างมายืนข้างบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำที่อยู่ทางด้านหลังกุฏิที่พักของโพธิสัตว์นั้นก็คืออยู่ตรงทางจงกรมพอดีช้างมันก็จึงเข้าไปได้ยืนอยู่ตรงนั้นเอาเชือกผูกขามันย่อนตัวเองลงไปโอ้ไม่ถึงตะมาฝังโอ้ยก็ต้องปีนกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวน้ำพระราชาจะเป็นไงเอาผ้าสาดกของตัวเองต่ออีกแล้วถอดผ้าคลุมผ้านุ่งอะไรของตัวเองออกเหลือเตี่ยวอันเดียวผูกต่อกับปลายเชือกลงไปอีกคราวนี้คราวนี้นะถึงพอที่จะเอาเท้าแตะได้แต่ก็ไม่ถึงก้นบ่อที่ว่าจะลงไปแล้วกระโดดขึ้นปีนกลับขึ้นมาอีกเอาเท้าแตะผิวน้ำได้แต่เดือดไม่ได้สิยิ่งแตะได้ยิ่งหิวน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ยแต่เอางี้ละกันจะปีนขึ้นปีนลงอยู่งี้เดี๋ยวเราก็จะตายพอดีลงไปเลยอ่ะอย่างน้อยในนี้ยังมีน้ำกินปล่อยตัวเองตุ้มเลยท่านผู้ฟังลงไปในบ่อน้ำลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็พอยืนเหยียบถึงละก็ดื่มน้ำตามความต้องการแต่ว่ากลับขึ้นไม่ได้เลยทีนี้พยายามตะโกนหาคนช่วยก็ไม่มีใครตอบเลยก็เลยพักอยู่ทางด้านล่างของบ่อน้ำกินน้ำได้ละรอตายละแต่ขึ้นไม่ได้พอตกเย็นตมฝังโพธิสัตว์กลับมาจากป่าไปหาผลไม้เห็นช้างยืนอยู่ที่ท้ายทางจงกรมของตนเข้าไปดูท่าแล้วก็โอ้มีเชือกผูกอยู่โอ้แน่นอนแล้วว่าพระราชาคงจะต้องเสด็จมาแน่ช้างเห็นโพธิสัตว์แล้วก็ยิ่งยืนนิ่งเลยคือเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีไม่ได้จะทำร้ายใครถ้าไม่ได้สั่งอะไรให้ขยับขยื่นโพธิสัตว์ก็จึงไปดูที่ปากบ่อตะโกนลงไปได้ยินเสียงพระราชาตอบขึ้นมาจึงจะรีบช่วยเหลือล่ะคราวนี้จึงเอาผ้านี่นะมาผูกเป็นสองสายแล้วก็ทำเป็นค่าตรงกลางก็คือเป็นลักษณะของบันไดให้พระราชาสามารถที่จะเดินเหยียบขึ้นมาจากบ่อน้ำมาพักผ่อนอยู่ที่อาสมนั้นประมาณ 2-3 วันพอพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับสั่งลาไว้ก่อนด้วยนะตัวฟังพระราชานี่ให้ปฏิญญากับโพธิสัตว์ว่าเนี่ยถ้าท่านมาถึงในเมืองเมื่อไรนี่ผมจะทำการกระทำตอบคืออุปการะอย่างดีเต็มที่เลยขอให้ท่านมาก็รับปฏิญญาเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เดินทางกลับไปเจอกองทหารของตนตั้งประจำการอยู่ในที่ไม่ไกลจากชายแดนก็พากันกลับเข้าสู่พระนครเหตุการณ์นี้ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ท่านผู้ฟังและพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าอาจจะกลัวเสียหน้าหรืออะไรยังไงแต่ก็เงียบเงียบไปไม่มีใครเล่าก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครพูดละกลับมาก็ดีแล้วก็พากันกลับเวลาล่วงไปประมาณ15วันท่านผู้ฟังโพธิสัตว์นี่ก็จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสี
ไปพักอยู่ที่อุทยานพระราชาพอเห็นโพธิสัตว์มาบิณฑบาตในเมืองจำได้เลยอโทนี่เป็นดาบทเป็นฤาษีที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากจึงลงมาถวายอาหารนิมนต์ให้ขึ้นไปสู่พระราชวังจัดทำบริขารเอ่ยที่พักเอ่ยทำอุปการะตอบอย่างดีเลยสั่งให้คนที่ดูแลสวนในอุทยานเนี่ยมาคอยดูแลรับใช้ดาบทผู้นี้แล้วก็ทำการสักการะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอาหารเครื่องดื่มการฟังธรรมมีแต่ไปหาดาบทนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยทุกฝั่งเขาก็งงนะเอ๊ะทำไมพระราชาเรานี่ถึงไปหาดาบทคนนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ให้สการะอะไรต่างๆกับเขาแม่มันจะดีแล้วมันเกินไปนะจะถูกหลอกหรือเปล่าน่ะไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงไปคุยกับอุปราชซึ่งอุปราชนั้นก็คือลูกของพระราชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชไปเตือนอุปราชว่าเนี่ยเสด็จพ่อของท่านนี่คือพระราชานี่นะทำไมถึงไปคุ้นเคยกันกับดาบทคนนี้ให้มีสการะอะไรต่างๆอาจจะถูกหลอกได้นะท่านนะมันยังไงนี่ขอให้ท่านช่วยคุยกับพระราชาเสด็จพ่อดูหน่อยว่าเป็นยังไงอุปราชรับคำแล้วก็จึงไปหาเสด็จพ่อละคุยกันในที่นี้บอกว่าเฮ้ดาบทคนเนี้ยก็พระองค์ก็ขึ้นเพิ่งจะเคยเจอนะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วยไม่ใช่เพื่อนกันมาแต่ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยด้วยเฮ้แล้วทำไมท่านถึงจะมาดูแลดาบทติรีติวัชชะนี้อย่างดีทั้งอาหารเครื่องสักการะอะไรต่างๆนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรนะถูกหลอกหรือเปล่าพระราชาจึงได้เรียกอุปราชพร้อมกับทั้งพวกอำมาตย์ทั้งหลายมาในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ฟังจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15วันที่แล้วให้ฟังว่าตอนที่ไปปราบชนบทชายแดนเนี่ยเปลี่ยงพล้ำไปได้รับการช่วยเหลือจากติรีติวัชชะดาบทคนนี้แหละถ้าไม่งั้นนี่ต้องเป็นผีอยู่ในบ่อน้ำขึ้นไม่ได้ตายแน่นอนเรายังช่วยดูแลช้างด้วยขึ้นมาแล้วนี่นะโดดาบทวันนี้ยังเอาน้ำมันมานวดให้เอายามาทาให้เอาอาหารให้กินให้ที่พักให้ที่นอนเรารอดตายมาได้นี่เพราะว่าดาบทคนนี้นะชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่มีแล้วนะถ้าดาบทคนนี้ไม่ช่วยไว้นี่นะตอนนี้นี่ไม่ได้จะมานั่งพูดยืนฟังกันอยู่ได้นะชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าก็ว่าก็คือเป็นของดาบทคนนี้นะไอ้ที่เราทำการสักการะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะเราตกอยู่ในความลำบากแล้วมีคนเหยียดมือมาช่วยถูกความทุกข์อยู่แล้วท่านกำจัดความทุกข์นี้ให้นี่โถคนแบบนี้หายากนี่นอกจากตัวฉันคือพระราชาจะถวายความเคารพแล้วช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนี่ก็ต้องมาบูชาติรีติวัชชะดาบทนี้ด้วยนะสั่งให้ทั้งพวกอำมาตย์ทั้งอุปราชก็มาทำความเคารพบูชาดาบทนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้โอ้เขาก็เข้าใจกันแล้วตอนแรกไม่ทราบว่าทำไมพระราชาถึงทำอย่างนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นเพราะได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนจึงทำการอุปการะแต่ลักษณะแบบที่ว่าเราไม่รู้เหตุผลในคราวก่อนๆว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วจึงไม่เข้าใจการกระทำเนี่ยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านี้ก็ปรารภท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังที่ในกล่าวที่ได้จีวรมาอย่างมากมายจากพระเจ้าอุเทน
ป็นหลายๆร้อยปืนเนี่ยนะก็เอามาให้ลูกศิษย์ของตนคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์คนนี้ก็ดูแลรักษาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านพระอานนท์อย่างมากเลยแต่คนอื่นๆที่เห็นเพียงภายนอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแม้ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงจะมาเฟเวอร์ถึงจะมารักพอใจเด็กคนนี้มากแท้ไม่เข้าใจก็เลยมาติเตียนท่านพระอานนท์ว่าสงสัยจะเป็นเพราะนี้เป็นเด็กเส้นนี้เป็นเด็กที่ชอบพอใจกันคือคนเราเนี่ยพอไม่พอใจอะไรตัวเองไม่ได้ของอะไรบ้างปากนินทาไปมันก็ติเตียนไปหมดทุกคนทุกคนน่ะแต่ว่าพระรูปนี้ที่ท่านพระอานนท์เอาผ้าให้นี่นะท่านก็แบ่งถวายกับภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ทั้งหมดเลยนะก็ไม่ให้ถูกกระหาไม่ให้ถูกตีเตียนได้แม้ทำดังนั้นก็ยังถูกกระหาถูกตีเตียนอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยนิทานชาดกเรื่องนี้ซึ่งเราโครงเรื่องนี้ก็ใจคล้ายๆกับเรื่องของคุณชาดกที่ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังสักเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละว่าด้วยสิงโตมาได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกในคราวที่กระโดดไปล่าสัตว์แล้วขาทั้งสี่ข้างเนี่ยไปติดอยู่ในบ่อขี้ตมลุกขึ้นไม่ได้สุนัขจิ้งจอกช่วยเหลือมาจึงพามาอยู่ด้วยกันในรังแต่คนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทำไมสิงโตจะต้องมาคอยดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อย่างดีจึงจะไล่หนีจึงจะไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ลักษณะเดียวกันพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังวันนี้จึงให้ได้ฟังนิทานชาดกทั้งสามเรื่องคือมูลปริยายชาดกและติรีติวัชชาดกยังรวมถึงเรื่องพิเศษเสริมแถมคือกุณชาดกมีเข้าโครงเดียวกันจุดประสงค์ประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็คือว่าความละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกที่เราเห็นเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ได้เราอย่าตีเตียนคนอื่นอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นการไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของมูลปริยายชาดกลึกซึ้งอะไรไปกว่านั้นมันมีและมันอาจจะมีเรื่องราวมาก่อนภายหลังที่มีความซับซ้อนอยู่ในติรีติวัชชาดกเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องได้ระมัดระวังมีความสำรวมคิดให้รอบคอบนั่นเองในช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับธรรมวังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org eanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์

0: วางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา6:08 น.ครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะพี่ช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media นะคะน้องฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะฮะใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยแล้วกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5 ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังพลให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว
1: ่
0: าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชนเน
1: า
0: ะท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมจ๊ะ ไม่ชินใช่ไหมจ๊ะคือคุณชยานันใช่ไหม
0: นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.เองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติม
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือและก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแบ็คครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลง อย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งวอลลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส
0: ่
1: วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับ ันดามันตอนบนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอคืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันนิษฐานแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเอง
0: ใช่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนศิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก 35% กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพิพิธภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยางชีพของปภนะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยางชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรวัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศษก็ลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐมท.3นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกเลยนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญเพียรนัทก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรถน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับ1732หลังคาเรื ือนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งสุโขทัยมีการเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกนะฮะในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะครับมีการส่งเซลล์บรอดแคสต์ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะครับและศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ที่สุโขทัยนอกจากสุโขทัยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพื้นที่ของฝั่งอีสานนะครับก็พื้นที่ของอุบลราชธานีปภ.มีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซอร์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคทให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับไปอยู่ต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วง 6:50 นครับ
0: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 call free 24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงิน และแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นแหละครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู40ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับ ในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันOCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นหอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6นาฬิกา49นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวครับผม
1: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิธีนันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
0: โอ้โห
1: นะจันทบุรี26องศากบิลบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยประการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
0: ี่
1: สายันตอนนี้นะคะหลายๆที่
0: ก็ได้ตีให้ท่วมก็แล้วกันนะ
1: คะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวานก็เริ่มจะซาแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
0: ชื่
1: น
0: ชม
1: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
0: คร
1: ับ หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
0: ครับ
1: อัปเดตกันตลอดคนตามแสนสี่นะคะแสนสี่หมื่นกว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหลังน้ำรถนี่แหละก็จะเปิดทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามย่างสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะเพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547 19,000 นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานท่านก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์รุกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์นะคะมีนายแพทย์วีรบุตรอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้ต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานออกมานะคะ7ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ3ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ5จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย6ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะและ7ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเต้อาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงันอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
1: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะภาคเจริญการจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการค่ะ
0: ครับผม 6:58 วันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤฒและพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการขยำเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา